มในฐานะประธานอบต.คลองตำบลจางหุยต่อไปนี้ผมขอแนะนำวิทยากรจะมาบรรยายที่มาของ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สะอิ้งศรีสุชาดานอกจากเพิ่นจะเป็นนักวิชาการแล้วท่านยังเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะทำงานเพื่อติดตามผลกรณีทุจริตถั่วเน่าแคบเถื่อนขอเชิญปรบมือต้อนรับท่านณบัดนี้ครับ

0: ความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ1ผลิตภัณฑ์1ตำบล นะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาบรีฟกันก่อนนะคะในเรื่องโปรเจกต์ของตำบลของหมู่เฮาเนี่ยเจ้า The first thing สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง product นะคะแต่สิ่งนี้เดียนไม่ค่อยวอรี่มีกังวลมากเท่าไหร่นักนะเจ้าเพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนเราจึงต้องมาเสริมเรื่องของ advertising ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจาก data ที่เราได้รับ report มาจากการ research พบว่า product ของเราก็สามารถแชร์ marketing ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้คงจะต้องเอา product ที่มีอยู่ใน market มา compare กับ product ของเราหลังจากที่ compare แล้วนะคะก็คงจะต้องอาศัยพวกท่านทั้งหลายมาช่วยกัน commentหรือเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะว่าเป็นการ brainstorming นั่นเองนะคะดิฉันหวังว่านะคะ output ที่เราได้ก็จะทำให้เรามองเห็นความ balance แล้วเราก็จะสามารถ control มันได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: อันยังล่ำเรือบัดเดลเนี่ยฟังไหนเป้าบัดได้ไหนโอ้เมืองศูนย์ไทยไทยศูนย์ฝรั่งฝรั่งศูนย์อังกฤษก่อนเจนี่ล่ำเรือแคนเทิลไปเลยอะ

0: ่อไปนี้จะเป็นการสาธิตของกินพื้นบ้านแกงแ
1: ค
0: แกงแคนี่เอาผักมาใส่สูนกันมีบัตรทั่วมีเห็ดลมมีเห็ดขอนมีผักแคบมีผักแคแล้วไปเอากอกขลวะมาเอาผักเขาใส่หั่นเอาน้ำเขาใส่หั่นช่วยผักให้สะอาดแล้วไปเอาหม้อขลุ่มปุ่มมาตั้ง
2: หม้อขลุ่มปุ่มมันคืออะไรคะตั้งแต่เกิดมานะคะเดียนยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคุณป้าช่วยอธิบายให้เดียนฟังอีกสักรอบได้ไหมคะ
0: อ๋ออันแกงแคและหม้อขลุ่มปุ่มนี่มันเป็นหม้อแกงเต้าตี้อู้มันนี่มาเข้าใจเลยกะ
2: ค่ะ
0: อู้อันยังก็บอกหูเรื่องหูเล่าก่อนจีนี่ล่ำเหลือก็แค้นชนไปเลยอันกะ

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมพุทธาจานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: ล้านนา
1: ข้าคือเทวดาสูชวดมนเสียงดังเนี่ยหยังได้ยินไปถึงสวงสวรรค์จานฟ้าปุ่นหันก็ถูชวดมนเสียงดังน้ำมันตีนะหันกับหูกับตาเลยละหูก็เปิ้นให้ข้ามาฮับสู่ไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดี๋ยวนี้ตวย
2: หาไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนากำลังเป็นประธานเจ้าป้าอบต.เงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามะโลนนี
3: ่โถชูอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเตื้อจะไปชวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาชวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากมาก

0: โอ้ปัดห่วงอย่างไรหม่อมีก้าไม่หยาบไม่ยิงหยาบหยาบ
1: ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีโม่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกโม่เฮาจะประท้วงจนถึงที่สุด
0: ป้ายอะหยังที่จะฮื้อปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
1: ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นประจายเหมือนกันก็เลยโอ้โหไปนาเอาตาไปไร่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดตามใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮามายอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างอ
0: ีเขาเขียนว่าใด
1: เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
0: เออก็นึกว่าอย่างนักหนาวู้

0: ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีแม่ยิงก็มีแล้วแต่แม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่แม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
1: ถูกกีดกันยังใดลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
0: ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียงสองคนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำแม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดขึ้นในห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่หญิงนี่กะกับมาบีบไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้าใจวิเศษตรงไหนแม่หญิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
1: เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื้อต่อไปผมจะเสนอฮื้อและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละออนบีบนวดในห้องน้ำแม่หญิงฮื้อหวานละถ้าจะม่วนเนาะ

0: ก็ยังบ่เป๊กกันเถื่อกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
1: โอ้สวสวฮึสวอู้ห้องเปิ้นเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
0: โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเด้อครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมาก็กำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันจื้อสมมันขี้โวหมู่เฮาก็เลยฮ้องมันว่าสวสวสวก็แปลว่าสมโบอ่ะสมโบอ่ะ
0: ตุ่มหนาวข้าพอออกสะดุ้งสะเด็นก็นึกว่าหญ้านั้นมาปราบเมียน้อยแถวนี้อีเฮ้ย

0: เองตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ใครเป็นในแบบยังเปื่อนเปิ้นก้าน
1: ายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สี่แยกซุปเปอร์ปุ้นคนแหวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูวงแหว
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพ.ล.เอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: จะทันเพื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะอย่างตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าฉันทันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรนะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันนะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: Bà nhà lời nhăn nùm nhăn nòi mà tại lại mẹ lấy mẹ chạy vô tôi phải.
1: Ô bà ơi bà, bà tha xìa trái ra khôn hầu nè, thao bảo quả nùm bảo quả bà nâng tai một ạ. Ê, tại sao lúc bà เป็นโรคอะยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็เบาบวกกันกองอกหงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
1: นะนะนะนะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: ลุงใจอันจะเป็นอลุงตุงนังยังสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มควายฉะไปแอกมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้ากัดแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เป็นเลิกใจกันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใช้ควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: จะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแหกเชฟ
0: รถเนาะรถไม่อยากฮึบปูใจได้ยอะเยอยแต
1: ่อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แถมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเถื่อนนี่รถเขาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: เมื่อไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงมาใจกลาง
0: รถเขาลุกรถเขาลุก
2: CM77
0: มาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ
0: ้
1: าอย่างงานวันปลูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันหนอหนอแชมป์หนอ
0: โว้เขาบอกมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวคนลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: ใจมาอย่างต้งเพน่ะ
1: เอาไว้กะเอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะลวดเอาใช่นะเข้าตัวนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาทายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
0: ่อรถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แชมป์เอ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นน่ะบ่เปิ้นถึงว่าใหม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะกินก็ได้กินหนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์หมดบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปิกมาธรรมชาติกันหมดละแชมป
0: ์แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเจิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่หญิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮือครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องป้องป้องป้องอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ื่นตื่นตื่นไอ้กระบอกมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื่น
1: นะโอ้ข้างบ้านบุญกาวันนั้นเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: ่อลูดกระเจ้าคืนมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นไม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันยังคือผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องๆดีก่
1: ออืมก็ย้อนป้องป้องๆน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่มพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องๆคืนหุ่มเนี่ยถามดีถามแต้เตอะอ้ายเอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปละเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่เพราะผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงครับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอาการอื่นหื้อคุณกับบ่เอาจะเอาการนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่หื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้ยังอะ
0: รถลากศพ
1: โอ้ยอย่างอันปอกาก็เอาไปขับคนเดียวตะ

0: การถึงที่ต้นหอมผักชีแกงจิ้มแกงป่าสะปะนานามินี่กู้ยังข้าได้ไอ้ยังไปกินกับข้าวจิ้นทอดไก่ทอดหอมสดๆเจ้าก็ว่าจะเอาอันนี
1: ้ไอ้ยังไม่กะ
0: ฮะมันน่าจักจอก
1: อีหยัง
0: พี่อู้ยังมาตันแล้วเต้
1: ออีหยังแล้วมาถามผมอีหยัง
0: ว่าจะโฆษณาต่ออยู
1: ่
0: ผักกาดหัวปีแคบหมูก็มีพร้อมตึงหอหนึ่งที่แดงปึ้งลึงอันนี้จิ้นหลับอันที่สับๆอันนี้กับปิ่นฮะที่ห้อยตั้งหน้านี่ก็มีหลายอย่างตามใจจะเลือกเอาเต
1: ้อแม่กะไม่ไอ้ยังกินพ่อครับ
0: กินได้หมดอ่ะมีอย่างเดียวว่าที่กินไม่ได้อ่ะ
1: ไอ้ยังอ่ะ
0: ถุงยาง
1: โอ้

0: ำปู่อันปัญญางบ่จ่างจะบอก
1: โอ้พี่กินแห้งมีก่อครับ
0: มีหมดอ่ะ
1: เอ๊ะก็ผมซ้อหามันยังมีนะพี่มีไหนเนี่ย
0: มีแต่มันหมดไปแล้ว
1: โอ้แล้วพี่มาโฆษณาอย่างหยังแน่แล้วจิ้นควายมีก่อครับเนี่ย
0: มีกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ตีนเท่าไหร่ครับ
0: ตีน5บาท
1: โอ้ยังมาแปลง3ตีน10ได้ก่อครับ
0: พอจะไปมาต่อติดดินติดทรายเตอะจิ้นนะบ่ใช่พักขี้หูดหุ่นก็ตกลงไปลุบลุบหัดจะเลิกสักวันนะจะไปทำธุรกิจทางเท้า
1: โอ้พี่จะไปห้ามเหมาทำตังก็ครับ
0: บ่ใช่จะไปหาขนมเส้นขาย
1: คิดใหญ่จ้ะ

0: าขาว1ขวดเหล้าแดง1กลม
1: โอ้นึกว่าไผ่เซากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเจ้าเอาเจ้าตามสบายชูเขามันเหล้าขาวเฉานี่มันเหล้าแดงมันคนละชั้น

0: ุงเสาวันพวกบ่ไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี่บ่หันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขันใดแล้วก็มาลานเล่าวิ่งจากลานเล่าแล้วไปหัวขันใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษีแม่นก็

0: จะได้ล่ำเหลือลุงเสามีดมุยปืนชากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุยกะระเบิดกะชากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวอะไรอย่างลุง
1: กลัวช้องข้าปะ

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปชั้นตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอะใครบ้านมาห้องไออะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อผัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ยก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำยังขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ังหัวสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขียวตันกะฮะ
1: ว้ายอะไรนี่ครบหัวกู
0: มึงเอาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังยังยังยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู
2: ่คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด5
1: 50,000 50,000 50,000 50,000
0: 50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ายมัตต์น้อยแจ็บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก
2: ็ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยลาลาลาลาไอ้ขอโทษท่านกรรมการบัคคัชบายครับลาลา
3: การเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
0: ขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดงมาชมมวยกันต่อไป
2: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ยยับซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับไว้แล้วเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยังเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายังกว่านี่ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนง่วงนอนอัดดื่มกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับคนบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลือง่วงนอนนี่นะถ้าลือไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งนะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: เอานะเอานะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: อย่างงั้นสินะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วกตั้ง5-6 คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โหแล้วไผมาห้องได้หมอโอ้พ่อหัวมันลําเนี่ยอบแห้งแต
0: ่พระประเด็นหน้าเล่นตาคนเฒ่านี่เนี่ยบักกําลังเครียดเครียดเรื่องดําไหนอยู่นะฮะ
1: โหลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่ว่าดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ้นก
1: ็มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลําไหนสักหน่อยบ่ะ
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ้นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงเฮามึง5ปังออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก่อนเนาะก็อาจจะได
0: ้
1: หวานไอ้แซมละ

0: Ê, thêm bà, chá tán cả làm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhăn mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lúng cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên cháy đáy bà phàn chém.
1: Có khảo áo ý buông ý tẹc xùn gắn bái phong nè, bớt bà xin bái bà thua nư. Lấy lúng cháy mì thôi phân phong cả.
0: Có mì phong, ý tự nhỏ, nhé đáy mắn bị leo cổ. Làm nháy cả nhăn mì hàn dù cả chún gắn bái nè cả.
1: มันก็ต้องมีการหย่ำตีนกันพ่องวิ่งเต้นกันพ่องนะลุงใจแบบเดียวอ่ะ
0: กันลุงคือมึงถึงห้าปันละลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่างห้าปันนะมันกล้าบัดสมาชิกเขาลูก
0: เอาอีกลุงคือมึงแถมสองปันเป็นเจ็ดปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยอ่ะ
1: ห้ามให้
0: บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวไหน
1: ตกลงเลย

0: แคมป์วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพอคนนะนั่งรอกันเป็นแซ่บจ
1: ้
0: ะ
1: ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้ใดๆก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแข็ง5ก่อนกะตู้โตดีแท้เอออันมึงมักหลับงัวว่าหลับควายบาดแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ้าง
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ้างหลับบ้าง
2: จำนวนเงิน250,000 บาท
3: หลับแป๊บก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250 บาทเนี่ยบาดแชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกะลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้ซ้ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันหนี้มึงลูกมันมาใช้หนี้ลุงลูกแชมป
1: ์โอ้จะไปอุนักจะไปอุนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้หนอหนอมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮ้อกูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังๆสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนนะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูน้อเอากูมาแห้งแต่แล้วเนี่ยน้อน้อ

0: เออเฮ้ยตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ้าปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื้นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เออเฮ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทพบุตรเทวดาดีกว่าจุดถูบจุดเทียนสาธุข้าแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตี่เจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภายให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์ไอ้มนุษย์ขี้ข
0: อฮะฮะแม่งไอ้ยังหัวปมปกคกตาใสมากๆอ่ะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทวดายังมาผอมแตะผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอ่ะ
1: ก็หมู่มนุษย์โถนั่นน่ะกาบึดคนนั้นขอบึดคนนี้ขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำต่อยปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะบ่ผอมได้จะได้เอ้าจะขออันยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวจะตอบบัดตันชะแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอะ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมาเตอะ

0: สวัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮทำอะไรอย่างกับบดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้หวัดนกกาโคกอดซากก็ซะมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอาดวงบดีเป็นกาลกินีพระชกเข้าพระเฉาแช่ดาวราหูเข้าชูราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะดอข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสียงตัวใดป้าหมอ
1: เอามาแบง590
0: โหก็พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ําอยากสังอย่างอ้อมินี่ซาบัดจะเอาเบาก็ตามใจนะโหไปละ
1: โอ้ยมันโจกแกเนาะขันงานกะขันจ้างมันยังฮือบ่ครบอ้าวได้เช้าบาดก็ยังดีอ้อ

0: สูข้าไปหาป้อมหมอเปิ้นมานะป้อมหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพอนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดียวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้วันนกหมดอ่ะข้ามาพอแล้วนะมันตึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแตนนกแตนเป็ดแตนไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: สมองสูงมันได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำลันข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสูงไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสูง
1: เออแต่ถ้ารอดซื้อของเก่ามาข้าจะเอาสูงไปเล็กกบอกเล็กกะละมัง

0: คนนั้นมานั่งอย่างปืนเก่าบ่ม่วงเพิ่นน่ะจะเลี้ยงผีกะ
1: จะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกโต
0: เฮ้อตกโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกโตเพิ่นรู้บ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังๆๆศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้โตบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่ยาวเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนแห่งนี้เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุปผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตาถีคำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

กรุณาห้องแม่นแม่นกำจัดอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเขาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตรวจจอกคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจอขอห้องแม่นแม่นจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะอืมโอ้เอาแก้ของเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักขนโอ้โตวอกเนี่ยตัวได้ก็ได้ไว้ปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกหนังพัดเท็ดเหรอกำมะคือหยักกินเงากู

0: ตะลึกลึกลึกกับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดขอให้ที่ก้าบ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโถโถโอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านร้านร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหม
1: อเจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยก้าก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าหมาน่ะก้า
0: คนเมืองปนแหวตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาเจ๊บาทสองบาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโล
0: เจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่ะสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้าก่ะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง่
1: ซุบซุบซุบเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยสู่กอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได
2: ้ๆเออสู่ไปเรียกม
1: าได้
3: ๆสวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเองไอ้บุคคลที่3เองออกไปก่อน
1: โอ้ไผอ่ะ
2: มึงนั่นนะ
1: โอ้

0: ล้านนา
1: เรียบร้อยแล้วกันเจ้า
2: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
1: จ้าโหแล้วอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี้0195213332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้
3: เจ้าพ่อเจ้าพ
1: ่ออ้าบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อันอย่างซะอย่างอ่ะบ่ได้นี่สู้คือจะนอกใจข้าแม่นก่อฮะ
3: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
1: มายุ่งก่อนมายุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าป้อมาเมินละหันก่อนอย่างนี
3: ้เฮ้ยๆๆๆๆอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าป้อนะ
1: ดาบเจ้าป้อเนี่ยมึงข้ามนักแกบ่มึงแล้ว
3: ลาว้าถ้าหาบ่ไหวหลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
1: เจ้าป้อไปไหนเหี้ย
3: เจ้าป่อออกตั้งแต่ตอนสูเงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: โลอโลนี่เสียงป้าหลวงเนอะคืนนี้ขอประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามาประชุมกันเนอะป้าหลวงจะอู้เรื่องเงินล้านจะไปลืมเนอะ
1: โอ้ยเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไป
2: เนี่ยยังสู่จะเอากระป๋อนกะ
1: โอ้เอากะหลวงป้าหื้อเฮาเงินหลวงก็เงินเฮาเนี่ยหรออ
2: ันเก่ายังไม่ได้ใจนี่เปิ้นเตื้อเงินกอขอคอจอเนี่ย
1: เออชื่อมั่งเรื่องบอกแล้วเหรอกอก็กูขอก็เขาขอก็ค่อยจอก็ใจกอขอคอจอกู้เขาค่อยๆใจ
2: เออปู่คำแลนชื่อแต้ๆเปิ้นโครงการแก้ไขความยากจน
1: บ่ฮะ

0: โอ้โหมากันแต่พอฮื้อประชุมพัฒนานี่โทษมาจ้าที่เรื่องเงินล้านมากันบุ้ยเอาละมาอู้กันเรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารเงินล้านไผจะเสนอไผเป็นกรรมการเสนอมา
1: ว่าหลวงครับผมขอเสนอครับ
0: ไผอ่ะโอ้ไอ้คำแลนจะเสนอไผ
1: ก็เสนอตัวผมเนี่ยค่ะ
2: อ๋อไอ้ละไผจะรับรอง
1: โอ้ก็รับรองกว่าเก่าก็ได้หร
2: อไผว่าสักตัวเสนอคนเดียวรับรองคนเดียวมันจะเป็นเรื่องว่าคนต้องเอาคนที่มีความรับผิดชอบสูงก่อน
1: โอ้อุ้ยหมายความว่าอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย
0: โอ้ใจเย็นๆใจเย็นค่อยอู้กันก้า
2: แต่กะมันจะบริหารเงินล้านได้อย่างไรขนาดเงินเมียมันร้อยเดียวมันยังหลัก
1: เพราะอันนั้นมันเงินขวานถุงเพื่อเรียกเงินล้านจะเป็นกรรมการเตื้อก็มีก็ปัญหาบางทีกรรมการคนอื่นหรอมีกะปี้กะน้องปะหลวงอ่ะ
0: โอ้โหปอเงินล้านก็ยังบ่หันกรรมการก็ยังบ่ได้ตั้งทั้งที่โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านเฮาเนี่ย
1: นำร่องข้าไปหิวอ่ะกะ
0: บ่เล่นนักไปแต่ปิดประชุม

0: พี่น้องทั้งหลายที่ห้องมาประชุมกรรมการแฮมเตอร์เนี่ยก็เพื่อจะแต่งตั้งกรรมการให้มันเรียบร้อยไปเหียบ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อนพอได้กันหมดล่ะข้างกับบ้านเฮาเนี่ยคราวนี้คงเรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันจะไปเรียบร้อยได้อย่างไรพ่อหลวงโอ้กันยังบ่ฮู้เรื่องปิดประชุมแล้วอ่ะ
0: โอ้ไอ้กำแลนแฮมเตื้อหน้าบ่ถ้ามาประชุมเนาะ
1: หกพ่อหลวงพ่อหลวงอู้อี้ได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าพ่อหลวงจะเคลียร์ผมออกจากเส้นแม่อ
0: ่ะไอ้คำมันมามีไผรับรองลูก
1: มีกะไอ้แก้วเมาฮะเหรอ
0: ไอ้แก้วเมาจะไปรับรองได้อย่างไรขนาดมาประชุมอ่ะเมาเล่าหัวซุกกว่างมกงโง่ฮะแน
1: ่เออน่าขอเถอะขอมาได้เป็นกรรมการเงินล้านเถอะจะไปคิดว่าตำแหน่งพ่อหลวงนี่จะอยู่ได้นะชัดเด่นแน
0: ่ไอ้คำนี่คิงคู่พ่อหลวงกันนี
1: ่
0: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมขอลาออกจากพ่อหลวงเพื่อไปเป็นราษฎร
2: ลาแล้วลาลา
0: โอ้ขอลาสัก5นาทีบ่ได้เพื่อที่จะตีไอ้คำแลนเนี่ย
1: เฮ้อพ่อหลวงกล้าตีผมกะผมนี่จบเนนะ
3: โอ้จบเนเนยังเนตีบัณฑิตแก
1: เนนละคุณเนี่ยกะ
3: โอ้ยังอ้างพ่อหลวงโจทเลย
0: ขอเสียงรับรองได้เหรอ
4: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
1: อัลลาอัลลาอัลลาราชดอนรังแกประชาชนราชดอนรังแกประชาชน

0: ลุงจันลุงจัน
1: อืม
0: ไปประชุมก่อ
1: ไปก่อนหาลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเสียงไปแถมเนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกมาหนัง
1: แตกบ่แตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีน่า
0: ใส่มะละกาสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แกง่วงชามโคก

0: ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปเลยหมอ
2: จันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังปันก่อน
1: เฮ้ยน่า
0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับถึงวันนี้นะครับสถิติคนที่เป็นมะเร็งในการสูบบุหรี่เนี่ยมีสูงนะครับมีสูงจนน่าเป็นห่วงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นโรคทุงลมโป่งพองและก็เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ 80% เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอ๋หมอ
3: ครับ
1: พี่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: โอ้ยลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบ้านก่อน
3: วีนะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
3: ์
0: มันจะไปเผาตั้งในทำให้คนน่ะเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
3: ลุงก็คือมันแข็งนะหมอ
0: เอ้าถ้ามันแข็งแล้วลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
3: ลุงจะไปแปลงละกังอ่ะคือขยมตีไปคุ้มเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: จานลูกของยามาเมื่อใดนั่นมาโตว่าเป็นลูกอย่างแท้
1: เป็นลูกมะเร็งกับลูกตับแข็งว่ะ
2: ไปใจไอ้ลูกบาดแล้วลูกมึงน่ะเนาะมันเป็นโรคไห้น่ะแล้วก็เป็นโรคเหลือกกำ
0: เป็นโรคเหลือกกำอย่างไรป้าอ้วน
2: โอ้ยก็เมื่อมันกินใดไปใดหมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะหยังมันก็ไห้น่ะไห้น่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกกำ
1: จังมันเตอะมันเป็นไปละพอเฮลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันหวนเฮ้ยถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเราเป็นน้ำยาดึงข้ากำเนิด
2: นั่นฉันประใจเฮ้เก่าห้อยเดิมบ้านเฮาจะได้ปู่เฒ่านี่ก็ได้นอ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปากเฮ้ย

0: ้าบ่ปอแป้วมาแถมวันผูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีน้อยอีน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบามมันดึกดังเร็วไปเดียวที่บ้านเมืองถูกขาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาบ่ได้ไปห้องบ้านปู่โมหรือ
2: รู้จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: ฮอไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหี้ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดแถมซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำโบราณเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ้องคำบางมาปะกันจาดเมินแอ่นและแต่งตัวเป็นท่าไปเดี๋ยวทำงานที่ไหนน่ะ
1: ทำงานแบงค์อย่าอ้าย
0: โหวันนี้วันจันทร์น้องยังไปทำงาน
1: ปูนมด
0: อันน้องก็ทำงานก็สร้างอ่ะจ้ะ
1: เจ้า

0: อันนั้นไอ้เป้งแม่นก่อนน่ะ
1: แม่นแล้วหรอ
0: บ่เดี๋ยวไอ้ทำงานอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ทำงานขนส่งเนี่ยน้อง
0: ไอ้เป้งอยู่แผนกทำใบขับขี่กะ
1: มาใช่หรออ
0: ันแผนกต่อทะเบียนกะ
1: มาใช่หรออ
0: ันไอ้เป้งยังไงอ่ะ
1: ขายชม

Yeah.

0: วัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังเฮาฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบ
0: ่อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเจ้าบ่วอกอะไรเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็บ่าว
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมันชื่อผม

0: น้อยหลา
1: ครับก็เดี๋ยวว่าไผ่ตั้งแต่บ่ท้องอินกับเธย
0: อ๋อบ่เจ้าของลงหน้าก็บ่ท้องอินกับเธยบ่ท้องอินกับเธยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจ
1: หยังล่ะแรมใจคุณนายปามป้ามัน
0: อ๋อบ่เจ้าบ่อยากกระเป๋าฟาดหัวแล้วหรอ

0: ฮ่าเพิ่นไปเสิร์ฟบ่ตุ้มปฏิสภานควายเสียงจะเป็น 5-6 ปังเด้อตัวโหหมอนะงามจะไปเสิร์ฟแล้วเพิ่นเมาขนาดเลยอ
1: ่ะอันยังบ่ล้ําเหลือบ่ท้องอินฟังเก้าฟังฝ่ายบ่ได้โลจะนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮ่าปะเจ้าของลงจะเสียวไปถึงไหนบ่จะไปการปุ้งหัวแล้วล่ะ

0: ผมอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใช่แล้วโคศกมาเจ้ามาทองอินกับเธออย่า
1: หามาแก้ของล่อง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: โอ้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วโคศกแก้แล้วผมไป2ปีก็หรอก
1: หาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอเวลานอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะแซวกับไอ้ถึงไหนฮะบัสตูพืชปะผีปอกกระล่องมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: ู้สิวบับปะกันจัดเหมือนสบายดีก
1: ็เอออย่างนั้นนะ
0: โอ้ได้ยินเขาว่าเชี่ยวตกถังเข้าฉานอีหยัง
1: จะว่าตกก็ตกเหมือนกันนะ
0: อันก็เชี่ยวลอยอะก
1: ็ลอยยังเซลมันเป็นทางเข้าสารเป่าเข้าสารมันมีสักเม็ดล่าตำล่าหัวไม่ได้เข้าห่มนะ
0: โอ้ก็เมื่อแต่งงานใหม่เซลยังว่าเมียเซลนี่เป็นคนประหยัดแกล้งสะสตางอีลูก
1: อืมมาเอากันหัวทีกันยังเซลว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดชอบ

0: อู้ถึงเมียนี่เมียเซลนี่ไทยยังแขวนน้อยก้าแต
1: ่ดีเหมือใหม่อากาเซลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตียวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะจู้มวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยังอันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตียวในไปตักหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโล

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อฮะอ้ายเฮ้อเปิ้น
0: มันเป็นหยังอะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นนี่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะเฮามันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่นเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งตายอยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็กึดพอกะเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าผิดกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซียว
0: คือมันอย่างอีเซียวข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันนะเซียวเนอะ

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเล่านายเมืองกอกจอกนางปุ๊ดคิโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายใจได้นักน้อยใจอันนี้ของผมบอกครับ
0: อันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนช่องเลียดอ๋อไม่กุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญญามูนั่นกับชาวป่ายพวกน
0: อเอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มียังเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนคนขำลุ่มจับบางวันเข้าพวกบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าสองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: ็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวเปาะอันจำรับป่านอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่ากินเปาะก่ายอ่ะ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเอ้ยลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋อง จะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮารับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกือบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมช่องตัวไก่ชิบปลายไหลประตกประเทียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แต่ไหลน้ำตายไปเหียใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครให้ไหลนะมาแคสมันบันไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครให้มันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดทะเลแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าอู้เท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแจ้งให้ข้าไหลตุยน้ำกะไทยอยู่ตั้งนุ่มกูนขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักตำแล้วแม่เท่าจะเอาตุ่นซาบ

หลานเฮยหลานข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเต้ฟังกำอีปู่สอนอีปู่มุ้ยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือไตบกถางตวยไปมันเนี่ยมีตี่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลูนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้าป้อแม่เปิดสอนก็อย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาหกคนตี่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลยเว้ยของเปิดวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิดตัวหลานจักเสียหน้าเน้อหลานเน้อ อีปู่สอนหลานมาแล้วเจ้าข้าลุกขึ้นมาฟังก่อนเตอะลุกขึ้นมาฟังก่อนเตอะต่อจากนี้เป็นเวลากึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตซิปหรือโรงพยาบาลแม่และเด็กหน้าวัดหัวฝายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ติดกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่พุ่นนะครับก็ได้มอบคือผมอำนวยกำลังพัฒได้มาออกรายการข่าวข่ำกำเมืองตีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจเชียงใหม่เฮานี่นะครับทุกวันอาทิตย์เมื่อเจ้าก็อย่าลืมครับอาจจะฟังแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์บัดนักกันน้อยทีเดียวครับ

เอามาฟังข่าวห้ำกำเมืองฉบับแรกจากไอ้อินสมพรไพศาลพันธ์ไอ้สมพรครับโอ้ยอินสมพรไพศาลพันธ์119/4แม่แวนตำบลห้วยทรายอำเภอเบ็ดลิมจังหวัดเชียงใหม่จวนพี่น้องมาแอวท่องเที่ยวในเชียงใหม่ครับอาหังวันตามือสาน้อมนบท่านที่เคารพพี่น้องตั้งหลายตั้งยิงตั้งใจตกเหนือออกใต้แป้หน้าลำปางตั้งไก่และไก่เจียงแสนเจียงไฮพร้อมๆละปูนพะเยาหมู่เฮาพี่น้องเจิญไปแอวเล่นดูงานลวดคาละวะนมัสการวัตถุโบราณพระธาตุเป็นเจ้าบนดอยสุเทพศักดิ์สิทธิ์เนเจ้าเมืองเชียงใหม่เฮาเนาะพี่น้องไปพ่อของดีมีหั่นพร่ำพร้อมเป็นของเก่าเกลือโบราณสีวิจัยพระท่านละสงสารตั้นเป็นสมปานประทานไว้หั่นนะครับเป็นวิตินดอยสุเทพนี่เองนะครับคนไปไหว้กันทึกๆเมื่อคืนเดือดแจ้งสำหายครับเราหนุ่มๆสาวๆเพิ่นขึ้นไปไหว้กันยังมีหิกแถมสนุกเสียงท่านที่วังบัวบานน้ำเลิกหนุ่มๆสาวๆแอวเล่นกระทึดๆปลากันหนังเล่นชมวังพ่อพาวิ่งจู้เล่าอู้จากันที่วังบัวบานลื่นแต่ก็บ่ได้น้ำตกแม่กลางจอมตองล่องใต้ก็สวยวิไลยิ่งล้ำสะอาดสดใสดูพ่อแม่น้ำไหลตกจากหน้าผาจันน้ำตกแม่ยะก็เหมาะเหมือนกันสนุกม่วนงันสถานที่หั่นดอยอินทนนท์ดอยสูงเสียงท่านกันลวดเลยไปแอวเตงามหูงามตามันมีหันเยอะบ่แป้จะอู้คือฟังเชียงใหม่เฮานี่มีนักเหมือนกันสถานสำราญท่องเที่ยวแอวเล่นสนุกสนานเบิกบานตื่นเต้นดนตรีเสียงเพลงคึกคักเจริญไปแอวดูต่างว่าญะต่างว่าย่างพักน้ำตกห้วยแก้วสายเย็นไปแอวสวนสัตว์ดูวอกก่างเห็นเสือโข่งเสือเย็นกวางฟานหลึ่งเม่นเออนี่เข้าท่าครับเป็นพ่อสวนสัตว์ได้เอาลูกเอาหลานไปตัวจะได้ความฮู้ด้วยครับหันกูกเสือป่ากุดหุยวิ่งเต้นตั้งนกยุงคำเอ็นฟ้อนกระถาบกระทัวกาแก่ร่ำร้องตั้งนกจูโตนปอเหยตั้งนกเกาจ้างสั่นค้างแก่เหมยซัดนานาเลยอ่านนับบ่ถ้วนเต่าน้ำป่าฝากระต่ายหางด้วนหมูป่าหมาในไก่แห้งตั้งหมีและเยื้องกวานกวางฟานหน้าแรงจักจันโจเนืองนั่นกระติงแลดจ้างยีราบไต้หวันซัดนานาพันมันมีอยู่หั่นใครได้ของดีติดมือเมื่อบ้านฮือไปสั่งกระแปงปุ่นเนอไปซื้อผ้าไหมผ้าแพมีเยอะติกาดบ่อสร้างเมืองงามมีหั่นพร้อมเครื่องใจไม้สารจองแดงลายงามมีขายที่หั่นเชียงใหม่เมืองเหนือมันมีหลายบ้านสถานลื่นลมนักล่ำน้ำตกแม่สาปลาไปขี่จ้างแอวตามห้อมห้วยปูดอยไปพอแม่น้ำตกตัดสอยๆไปแอวบนดอยซื้อกินตำส้มเขาท่าดีแต่ซื้อบ่อเป้าเผาเมาเอาถึงต้นของกินในดงป่าเลิกหลายตี้หลายโหนบ่อแป้จะเกิดนึกออกได้เป็นกำเป็นกำมันมีนักล่ำเมืองเป้าเมืองฝางหลายตี้หลายตังจำป้อบ่ได้เชียงดาวแม่แต่งเวียงแห่งบ่ใกล้สถานแอวไปนักล่ำขอลวดวางโป่งวางวางลงหยอบย่างขอจบเสียต้องอีเนอร์นายสุขสบายเหมือนกันตัวหน้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเป็นข้าวห้ำกำเมืองชักชวนฮือพี่น้องได้มาแอวมาแหวงมาพอสถานเริงลมต่างๆมีมดครับท่านผู้ฟังที่ฮักครับเต้าที่ประสบการณ์มาความสุขอันอย่างเราตึงบ่เต้าธรรมชาติเขาพอธรรมชาติที่สวยงามแล้วเอ้าอันนั้นมีความสุขครับแม้แต่จะเสียเงินเสียทองก็คุ้มค่าจะไปแอวที่ไหนก็ต้องเสี่ยงกล้าผ่านประตูเก็บอันนั้นเก็บอันนี้กันทั้งนั้นนะครับหลายตี้หลายต่างทีเดียวก็ลองไปแอวก่อยนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอายุมันนักขึ้นสังขารล่วงโรยไปพ่อใจถ้าอายุ40ปลายขึ้นไปแก่ๆแล้วนะครับ50 60นะ50ปลายเปิ้นฮ้องว่าพ่อใจวัยทอง40แก่ๆเนาะก็40 5 4 8อีหมู่นี้นะมักจะมีอัตราเสี่ยงต่อโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรมนักขึ้นเช่นภาวะซีดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดหัวใจตีบตันต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากรวมถึงมะเร็งปอดและจะมีภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งของว่าภาวะพร่องฮอร์โมนฮอร์โมนขาดไปจางลงไปอ่อนลงไปโดยเฉพาะพ่อจายซึ่งเกิดจากอาการเสื่อมของลูกอัณฑะที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับเรียกว่ามันผิดปกติเนี่ยสาเหตุการลดลงของฮอร์โมนเพศชายนี่ก็จัดสำคัญเหมือนกันนะครับมันเกิดจากการลดลงของเนื้อเยื่อภายในลูกอัณฑะหน่วยลูกตุ้มสองแกนนั่นนะและการลดลงของฮอร์โมนรวมถึงการเพิ่มขึ้นของโปรตีนชนิดหนึ่งในเลือดที่จับฮอร์โมนเพศอยู่ทำให้ฮอร์โมนเพศนั้นในกระแสเลือดลดลงทั้ง3สาเหตุเป็นผลคือฮอร์โมนเพศชายลดลงการเปลี่ยนแปลงที่ปกได้นะครับกระดูกพรุนซึ่งทำกระดูกหักง่ายและกระดูกหลังจะโก่งได้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งการลดลงของฮอร์โมนเพศชายทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในกระแสเลือดทำให้ผนังเส้นเลือดแดงแข็งตัวและทำให้มีการตีบตันของเส้นเลือดแดงได้ผลต่อกล้ามเนื้อไขมันกล้ามเนื้อจะรีบลงความสามารถในการทำงานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะลดลงเกิดอาการห้อนวุบวับตามร่างกายแต่อาการนี้ก็จะพบน้อยกว่าไม่ยิงนะครับผลต่อสมองและการรับรู้สติปัญญาอารมณ์ซึ่งมีผลคือความจำเสื่อมหลงลืมง่ายบ่มีสมาธิบ่มีความเชื่อมั่นในตัวเองบ่มีความคิดสร้างสรรค์โกรธง่ายอารมณ์แปรปรวนนอนบ่ให้รับอ่อนเพลียเบื่ออาหารอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ของฮอร์โมนมันลดลงเข้าสู่วัยทองต้องหูเอาไว้ครับก็เดี๋ยวค่อยฟังต่อแถมกรรมครับฟังข่าวห้ำกับเมืองกันก่อนนะครับ

มาเสาะหาความพอดีกันพงศ์นะครับความพอดีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งพี่ไอ้หงคำกองอลินเปิ้นประพันธ์เอาไว้นะครับฝากกำจ่ามาหาพี่น้อยฝากน้ำถ้อยไปจอยพี่นางฝากถึงญาติมิตรทั่วที่สถานพี่น้องวงหวานแฟนสามข่าวซอยบทนี้ขอจ่ากำมาเล่าถ้อยลองเสาะหาความพอดีพอดีนะพี่น้องโลกเขาตึงวันมันเดือดนันเสาะซองเพราะย้อนขาดอันความพอดีพ่องก็รวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีอยู่ดีกินดีราศีจุ่มหน้าดูต่างแต่งองค์ครัวทรงแผ่นผ้าอาหารมื้อหนึ่งจะเป็นปันเป็นปันปันเนื้ออ่านคิดพ่องก็คัดสนดินลนชีวิตอ่านคิดบ่ได้อันใดจะกินข้าวขาบมื้อบ่ฮื้ออดตายกึดสั่งอันใดไปหยุดไปห้างที่อยู่ที่กินที่ดินที่บ้านสูดแสนกันดานเจล้ำจะป่าจะหาภัยไหนตั้งใดช่วยกั้มยากล้ำกว่าอันคนเฮาหาความพอดีนั้นยากล้ำเฮาเขาพ่องก็งามเราเอาจนพอจะไหวนะครับงามจนพอจะไข้ไหวนะครับเนี่ยคนเฮามันขาดความพอดีเนาะเออพ่องก็โวยอย่างฟานพ่องก็กวนการอย่างเต่ามันถึงเป็นอย่างอันล่ะครับพ่องก็อยู่ตั้งหลุมให้พ่องก็อยู่ต้นไม้ไข่หัวเออมนุษย์หลุมฟ้าแต่มันถึงเป็นอย่างอี้ล่ะครับตึงบางคนนี่ตึงบ่คัดสนมีคนใครใดอยู่กลางป่าดงไผ่ก็ยังบ่เคิ้นพ่องก็บ่งามสะเทอะสะเทิดตึงมีไผอื่นเจินจองพ่องก็แม่นล่ําปะทะโรเมียกํา3กํา2มีสำรองแถม4แถม5แต่กันไปดีคอยเขาแต่พ่องก็เสาะหาเขียมกูเตรียมสวมผ้านอนอยู่เอกาเปี่ยวซ้อยเอออย่างคนอู้เนี่ยครับเดี๋ยวนี้พ่องก็มีหลายบางหลายก็มีน้อยมันขาดห้อมถ้อยความพอดีโอ้โหสวกคูล้ำปากจ้ำจะออกสีดักล้ำก็บ่ดีตึมงึมอยู่หั่นขี้โลภล้ำไปกะอายุจั่งสั้นใจเงินบ่ตันบ่เลี้ยงมีไผเอาไปสลึงบาดเฟี้ยงจะเอาจนเสี่ยงคนเดียวฮะมีนักแล้วตึงตังตึงเหนียวข้างเข้าคนเดียวปุ่มแตกเนื้อเจ้าเออขี้โลภลำไปนะโอ้แจ้งมาปะทะโกนไปหัวไปเปิ่นไข่ปากซ่าเฮาอ้าปากเปียกจุบบ่ได้อยู่ได้ย่างฮะเมานักลำไปสุรายาเหล้าตับแข็งเฮาเนื้อญาติมิตรระวังเนื้อสุรายาเหล้ากินนักก็บ่ดีนะครับอาพรแต่งตัวหน้ากลัวหน้าคิดพ่องตายย้อนอั้นทองคำ

ย่องมันงามเหมือนมันจางก็จางล่ำเกมก็เกมเกินหนต่างเดินชีวิตมันยุ่งหนาวก็หนาวเกินส้นตีนต่ำสะดุ้งนึกว่าโจรมาย่องลักฮ้อนก็ฮ้อนแต่เนิ่นลงโปบ่จักบ่ไข่ปากตักคนใดหาความพอดีนั่นตึงบ่ได้ดั่งใจพ้องก็พร้อมล่ำไปบ่ไหวย่องแย่งเฮ้ออย่างฮู้ขี้ขว้างเอาแต่พ่องกับตุยล่ำไปปะทะทะทะไข่มันมาแทงแยงพ่อตั้งใดจนเพ้อผ้าตุยล่ำตึงบ่เหมือนใจไปบ่สภาวะบ่พอดีหั่นอันใดยิ่งสมัยนี้ระวังคือหลายซ้ำซ้อนล่ำไปเออมันบ่ไหวเด้อเจ้าระวังนี่ไปซ้ำซ้อนล่ำไปนะบ่ไหวเด้อเจ้าโรคเอสตึงวันหูหันนักเข้าพรๆกันเอาพ่องเด้อขอกับเศรษฐีมั่งมีเปลือปอปอพ่องเจ้าคุณนายหมู่ที่อยากตุกบ่ต้องเสียใจโลกมันเปลี่ยนไปมาเมินแล้วเจ้าดินต่ำฟ้าสูงมีมาเก้าเง่าแป้งใจดีเอาเนอพี่น้องเออห่ำมากันยาวเหลืองเล่าเสาะซองบทนี้จำต้องวางลงขอท่านจงจุกดีเด้อเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเดี๋ยวนายเฮ้ยเนี่ยเขามาเสาะหาความพอดีกันพ่องเต๋อเขาเฮ้ยโลภนักมักกะเป็นตุกนะครับพออันแม่ชีสวดเมื่อเจ้าใกล้แจ้งเอาแล้วเนอะมีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์เนี่ยนะไอ้มันมีเป็นตุกได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นหาความพอดีพอดีพ้องเนาะฮูนกันไว้พ้องครับจะไปโลภจะไปอย่างล่ำไปเอ็นดูคนที่เปิ้นบ่มีพ้องแปลงใจหากันก็จะได้สบายทีเดียวล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับคนเข้าสู่วัยทองเนี่ยปอดยายเนี่ย40แก่ๆเข้าไปก็ดี50ไปก็ดีจะเข้า60เนี่ยอารมณ์สติปัญญาต่างๆมันเสื่อมความจำก็เสื่อมลงลืมง่ายบ่ใครมีสมาธิบ่มีความเชื่อมั่นในตัวเองบ่มีความคิดสร้างสรรค์โคตรง่ายอารมณ์แปรปรวนนอนบ่ใครหลับอ่อนเพลียเบื่อหางรับตื่นดึกจังรับแถมบ่ใครได้อย่างนี้เป็นต้นครับเป็นโรคกังวลห่วงหน้าห่วงหลังอันที่สำคัญคือสมรรถภาพทางเพศลดลงเป็นผลคือความต้องการทางเพศลดลงไปด้วยลดความสามารถในการหลั่งน้ำอสุจิแจ้งมาแทนที่มันองคชาติจะมาแข็งตัวหิวหยุกหยับนะครับจนสามารถก็บางครั้งก็บ่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อันนี้คือเป็นห่วงเป็นกังวลอยู่เหมือนกันครับปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดการลดลงของฮอร์โมนได้ห่วยกว่าที่ควรนี่จะเป็นก็คือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมความเครียดทำงานหนักหลังใช้ชีวิตสิ้นเปลืองกินเหล้าสูบบุหรี่หนักกินเหล้าหนักและรวมไปถึงภาวะทุพโภชนาการกินบ่ถูกต้องและข้อสำคัญขาดการออกกำลังกายฉะนั้นอาการของปัจจัยวัยทองนะครับด้านจิตใจปะว่ามีอาการบ่มีสมาธิอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลความเครียดจำยังบ่ค่อยได้นอนหลับตื่นบ่หลับอ่อนเพลียซึมเศร้าหมดนี้ครับด้านทางเพศปะว่าความนึกคิดทางเพศความต้องการทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศในตอนเจ้าลดลงครับเฮานี่ก็หลับได้ตื่นก็ใกล้แจ้งจะลุกปุนมันตั้งขึ้นเดชอวัยวะทางเพศเนี่ยเป็นเหี่ยวยุบหยาบไปอันนี้ก็เป็นกำกึดอยู่เหมือนกันด้านร่างกายเพราะว่ามวลเนื้อกระดูกลดลงผิวหนังแห้งเหี่ยวย่นกล้ามเนื้อรีบน้อยลงพองขี้ปูมยื่นขึ้นเนื้อผมหล่นมาตรงเสียงเนี่ยครับนี่ฮังก์ต้านประสาทอัตโนมัติเพราะว่ามีการห้อนวุบวับวุบวับมีเหื่อออกตอนกลางคืนหนักใจสั้นมึนงงในการศึกษาเพราะว่าการฮือฮอร์โมนเสริมนะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจทั้งระบบกล้ามเนื้อกระดูกความจำอารมณ์บุคคลที่ควรได้รับฮอร์โมนเสริมคือปอดยายที่มีอาการอย่างเนี้ยครับตั้งแพทย์ตั้งหมอบนบอกนะครับปอดยายที่มีการภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากสาเหตุการขาดฮอร์โมนเพศชายภาวะที่ต่อมใต้สมองรั่งฮอร์โมนมากระตุ้นลูกอัณฑะหน่วยลูกตุ้มหน่อยลงนะครับไม่ค่อยผลิตนะครับและกับปอดยายที่บ่มีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนเพศชาย

ชนิดฮอร์โมนที่ใจปัจจุบันมีตั้งแต่ชนิดกินชนิดฉีดเข้ากล้ามแล้วก็แปะตามผิวหนังมีหลายรูปแบบทีเดียวครับถ้าท่านมีอาการอย่างนี้ครับทำให้สุขภาวะเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็เสื่อมลงอ่อนอกอ่อนใจเพราะว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมไปควรจะปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอบ่ต้องอายครับถ้าทุกอย่างมันยังใจใดดีอยู่พ่องจะทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์โลกเมนก็ครับนี่เฮามาฟังข่าวห่ำกำเมืองกันต่อไปครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับก่อนอื่นที่จะฟังข่าวห้ามกันต่อไปนั้นก็ขอแสดงความเสียใจเฮาได้สูญเสียทรัพยากรบุคคลในวงการนักข่าวนักกวีไปท่านหนึ่งคือป้อเขามินดงสหกรณ์แปลง3สหกรณ์กิ่งแม่อ่อนเจียงใหม่ได้เสียชีวิตแล้วและได้ส่งสการตานขาบเรียบร้อยแล้วก็มีท่านประธานชมรมอาจารย์นันนันชัยศักดิ์ละปูนและผมอํานวยกรมพัฒน์พร้อมทั้งเลขาครับอาจารย์สิริพงษ์วงชัยพร้อมทั้งนพคุณชัยมูลดอยสะเก็ด4ท่านด้วยกันได้ไปคารวะศพแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเมื่อวันจันทร์แล้วครับจนส่งสการตานคาบเรียบร้อยขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องและกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับบอกคือฮู้ว่าพ่อเขาบินดงสากร3สากรกิ่งแม่อ่อนเชียงใหม่ได้เสียชีวิตเสียแล้วนะครับในวงการนักข่าวก็ได้สูญเสียไปนะครับแล้วแถมยังปอทราบข่าวจรัญมโนเพชรได้เสียชีวิตลงไปแถมอย่างกระทันหันเพราะอะไรอย่างครับกินเหล้าสูบบุหรี่บ่ได้พักผ่อนเพียงพออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีเดียวก็แสดงความเสียใจกับป้าน้อยสิงแก้วมโนเพชรซึ่งเป็นนักกวีคนหนึ่งครับเป็นบุคลากรดีเด่นซึ่งเป็นอาจารย์จรัญมโนเพชรเป็นลูกของป้าน้อยสิงแก้วมโนเพชรวงการนักข่าวเฮาครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอํานวยก็จะต้องส่งสการตามคาบอยู่เหมือนกันครับข่าวห่ําเขามินดงต้นสปะพันเอาไว้ตายนักตายเบาคนเฮาในโลกแสนตุกขังกําลังไล่ตะบอกว่าตุพระครูบาอาจารย์นี่ตายบ่ป้นคนเฮาสงสารจักหนีนิพพานตุ้ยผ่านบ่ได้ตายไปเป็นผีบ่ควรดีให้บ่ท่าอะไรสกตุกแต่ให้เปียงใดมันตึงบรรลุบัดจับปิกปอกอันคืนมาผัวเมียพี่น้องห้องให้วอนหาช่วยกันแต่งดาตัวหาตัวเจ้าเกิดแก่เจ็บตายยิงใจหนุ่มเท่ากำไล่ตัวเอาบ่ป้นกำไพเวรมันตัวตันเตื่มย่นหนีตายบ่ป้นสักลายหูวันเกิดแต่บัดแน่วันตายบ่ว่ายิงใจหนีตายตึงบ่ได้มีทรัพย์สิ่งของเงินทองบาทใต้ตัวใดยังไปพี่น้องกาละกาจื้อเสียงฮือเปียงเปื่อนป้องละของฮือแก้วมาลูนมีเงินหมื่นล้านบ้านจองก็ศูนย์ละแก้วมาลูนศูนย์ดินศูนย์หญ้าตายไปเป็นผีหนีจากโลกล่าบ่ได้กลับมานะพี่น้องตายนักตายเบาบอกเล่าเปื่อนป้องมี2อย่างอันนะคนเฮาตายนักใจนี่ความดีของเขาสร้างความดีเอาบอกเล่าทีถ้อยตายไปนักใจอะไรไฟห้อยได้เปิ่งอิงกอยช่วยไว้ความดีของคนถึงจนอยากไร้กึดใจหอดได้เอ็นดูใจเป็นธรรมะตอดระศัตรูมีคนเอ็นดูมุดตูกราบไหวตายไปเป็นผีหนีจากโลกได้นักใจอะไรนะพี่น้องอันนี้เปิดห้องว่าตายนักมันอะไรหานะครับอย่างกะคุณจรัญมโนเพชรก็ดีปนน้อยเนี่ยปนน้อยเขาบินดงนี่ก็ดีปนน้อยอ้ายนะครับธนันอย่างก็เนี่ยปนน้อยอ้ายขันธนันชัยอีกอะนะครับประชากรหมู่3เนี่ยเฮาก็เสียดายแต่เนี่ยบ่ฮ้องว่าตายนักถ้าอันว่าตายเบาบอกเล่าเปื้อนป้องอยู่บ่ถูกต้องกองทำลักจิกลักจ๊อกหมอกเอาหมอกหยอกเล่าเมาขำขี้โลกขี้อำทำดีบ่ได้นี่มันตายเบาสุรานารีหันมีเหนือใต้หันง่ายเอาไปแบบนี้เรื่องศาสนาบ่ถ้าบอกที่บ่สนดังอีการบุญกรรมมาถึงแล้วเขตแนวตายศูนย์เขาจะเข้าใจเครื่องงุนปู่ลุงหน้าป่าอันนี้ตายเบาเนอะบอกเล่าเจ้าข้าบ่ควรนินตาปินตาขีดลักเบาอกเบาใจเครือใหญ่จัดดักบ่ฮักชาติอันเมืองไทยตายไปแล้วเล่าเบาอกเบาใจไผบ่ห่วงใยอะไรสักหน่อยอื้อแต่กะโหหมู่นี้นะอันนี้เพราะว่าตายเบาบอกเล่าที่ถ้อยกำไล่ตุยหอยจ่องจักจงสร้างความดียังมีคนฮักจักจูงแก่เท่าชลาสร้างความดีไว้บุญได้ฮักษาได้อยู่ตีคาชลาแก่เท่าบุญบาปศูนย์กันสวรรค์จั่นเก้ามนุษย์คนเฮาพี่น้องความดีของคนยากจนเปื้อนป้องเขายังอ่วงคล้องแอลแอถึงจะเสี่ยงชีวิตเขายังคิดหาชื่อเสียงลือชากึดหาจนได้ถึงจะทุกข์ยากจนเลโลนห้อนไม้เขายังอะไรนะพี่น้องเนี่ยประวัติการตายบรรยายให้เปื้อนป้องก่อนบ่ถูกต้องก็สู่มากราบบรรตาบอกมาเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยครับอันนี้ก็
บ้านน้อยอ้ายหรือเข้ามินดงสากรหมู่3บ้านสากรกิ่งแม่อ่อนเชียงใหม่นะครับตายละผลงานไว้นักเหมือนกับจรัญมโนเพชรก็เหมือนกันตายละผลงานไว้นักครับหมู่เฮาก็นักใจอึกนึกไปตั้งแต่กะกล่าวขวัญถึงหาอยู่เลยครับครับพี่น้องคงเข้าใจเนาะอะอย่างเป็นอย่างสำหรับวันนี้จำเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นตีหักทั้งหลายไปก่อนจากกันศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตซิปก็หวังว่าท่านคงจะไปหาแพทย์หาหมอเพื่อตรวจตราหาพยาธิพยำประจำปีเอาไว้นะครับในเชียงใหม่ก็เสีย30บาทลองไปแอบไปพอไปเยี่ยมก็แล้วมันมีหลายตีหลายแห่งที่ท่านหู้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอเชิญเทพบุตรเทวดาพญาอินพญาพรหมพญายมมาลาดคุดนักน้ำปรมัยไอส่วนจุงนำวิญญาณของสองท่านที่กล่าวนามมาตะกี้ได้เสียชีวิตไปได้สู่ปรโลกไปหน้ายังมีความสุขละผลงานละไว้ตั้งหลังฮือหมู่เฮาได้ใจได้เป็นคติสอนใจได้สุขลานบานใจแห่มเมินทีเดียวครับขอท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ําสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังคําอีปู่สอนอีปู่ม่วยมอนเพิ่นจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตวยไปมาเนี่ยมีตี้ทํากินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลูนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบ่สูญเอาไว้เป็นทุนห้ําเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบก้อยลบหลีคือเลียวโวยของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้าหลานจักเสียหน้าเด้อหลานเด้อ ต่อจากนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกับเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่หรือแม่โจ้ของนี่ครับแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบคือผมอำนวยกำลังพัดได้มาจัดรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ่นักกันน้อยทีเดียวครับทั้งเนื้อหาสาระความบันเทิงเจริญรับฟังได้ต่อจากนี้ครับ

0: การเสริมสร้างสุขภาพนั้นนะครับทางรัฐบาลเพิ่นได้ประกาศไว้แล้วครับโดยท่านดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศทางวิทยุทางโทรทัศน์บอกว่าเป็นปีเสริมสร้างสุขภาพทั่วไทยฉะนั้นสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับก็จะต้องดีไปด้วยครับก็ฟังข่าวห้ำกระเมืองจากปีไอหงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงใหม่สิทธิการโวหารข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยเรียงร้อยกำจ่าฝากตึงพี่น้องค่อยห้องรัฐาล้านนาถ่ายเห่าจุมเจ้าข้าค่อยได้เสาะไส้หาเก็บมาเลี้ยงถ้อยเจิญฟังกันก่อยด้วยญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโลกาโลกตึงวันนี้มากมีปัญหาอันปลาใจเห่ากวนเก่าเอาไม่อันนี้ก็อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิดรวยกันหลายอันก็งาบงับรับทรัพย์มากได้รวยไว้หันเปิดรวยทรัพย์เฮาก็กลับอกใจหวนกึดไปปลาใจหม่นเศร้าเอ้ยก้อยเนี่ยก้อยทำไปข้าได้ของเปิดมาเป็นของตัวมันบ่ดีคนเป็นโรคใจนักหลายก็เพิ่มเข้าย้อนผสมเอาดังคิดมันบ่ดังใจนะแต่พี่น้องตั้งหลายยิงใจญาติมิตรลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกเนี่ยบ่ใช่มันมีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเจ้าคนรวยก็ตุกนะมีอยู่ล่ะครับพ่อก้อยหุ่นเขากะเรางามหล่องามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาเฮาบ่ฮู้เออเปิ้นก็มีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ้นสู้กับมันตุกอกตุกใจนั่นพ่อไผพ่อบ่หันอดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าหน้ามันเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่าก็ย้อนใจเฮามันกึดนักมันบัดดังใจอันใดสอบมากมันกลับบีบหั่นใจนายพ่องกลับใจล่ำจำต้องฆ่าตัวตายเอ้ยพ่องก็ดีเสียดายยังวัยหนุ่มหน่อยคนกำล้นคำล้นคนล่ำคนรวยคนเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่ายิงตัวตายมานักต่อนักทำเนี่ยคนจัดลวกบางอย่างมันก็บอกหูคนจัดหูบางอย่างมันก็บอกลวกนะเออเสียดายกะฆ่าตัวตายพ่อกับดีเสียดายยังวัยหนุ่มหน่อยเนี่ยตันหามันปลาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่อมพิษหอยแบบเก่าฐานะตัวหมอกใดนั่นเล่าพ่อกับเก่าหักตื้นป่ายปวงเออแต่กะไปก่อนนี่ไหว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตัวทวงหูดตังดอกถึงต้นไปขี่กองตีกองแข่งฟ้าไปขี่ม้าแข่งแข่งตะวันมันจะไปได้อย่างไรลูกหลานเฮ้ยก้อยยะก้อยทำไปกาเออยิ่งปลาตุกใจเก้าป่ายบ่ป้นพ่องก็หูข่าวโดนถูกยึดอันนั่นกระพรอันนี้กระพรเนี่ยนะเออกึดใหญ่กระจำเจ้ากึดใหญ่กระจำต้องกำนี้แน่กึดหูปึดผูกปึดจนลับจมดินตุกใหญ่เนี่ยนะผ้าปุ้นจี้กู้นี่ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์เนี่ยเจ้าแต่กะป้อบ่ฮูนกินนี่เฮาอายุนักขึ้นกินเพื่อให้มันอยู่จะไปอยู่เพื่อกินจำเอาไว้เด้ออันยังก็กู้อันยังก็ยืมและตอนจะใช้เพื่อกันหน้ามองหน้าเศร้าเออภัยบ่ฮู้ก็เฮาฮู้คนเดียวอ่ะมันดึงเดือดร้อนเหมือนกันแล้วครับเออโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเฒ่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้เออพระพุทธองค์ท่านทรงเตือนจี้อย่าได้ก่อหนี้เนื้อเฮาพออยู่พอใจไอ้น้องเฮาเขาหมอกพอเพียงเอาตามมีตามได้อยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละครับดังพระเจ้าอยู่หัวราโชวาทให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยปอดีโรคเครียดพี่น้องมันต้องละเฮาหนีบ่ฮู้ถ้าบ่ฮู้ปอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตรองใจเฮานะพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต่านี้สู่กันฟัง
1: วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: ก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยฮันก็สุขภาพใจดีด้วยความปอดีผู้ฮู้เป็นอยู่ได้ปอดีเด้อท่านเอ้ยฮู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพชีวิตเขาย่อมดีเอ้ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเว้นโลกานะครับ ฉะนั้นฮึ่งเนี่ยอย่าได้อย่าฮึ่งมันยังไงก็ต้องออกกำลังกายครับตึงวันตึงวันในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยแล้วท่านก็จะมีความสุขข้าวฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านผมได้พิมพ์แจกไปที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็แจกท่านอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับจากพี่ไอ้หงคำกองอรินทร์บ้านดอยจังหวัดนครพนมจังหวัดเชียงรายครับ

ยามนี้นะครับอากาศมันร้อนหาลูกเจ้าๆนะครับสักตีห้ามาเดินออกกำลังกายกันก็ได้ครับผมอยู่ในเชียงใหม่ผมจะต้องเดินจากสมคอยปุ้นอะแผ่วประตูตาแปรจากประตูตาแปรแผ่วบ้านพ่องก็วิ่งพ่องก็หล่นพ่องก็เตียวอย่างนั้นเป็นต้นครับจะไปออกกำลังกายมีที่ไหนพ่องในเชียงใหม่เห็นไหมครับจะไปวัดดาวดึงก็มีเมื่อแรงเนาะจะไปวัดเชียงมั่นก็มีเมื่อเจ้าจะไปสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ช่อง11ท่านก็มีเมื่อเจ้าครับนะแล้วก็จะไปที่ไหนแถมจะไปวัดลอยเคาะก็มีหมดครับวัดสันปะคอยก็มีนะตามวัดตามวาอารามวัดหมื่นสารวัดนันตารามวัดอันอย่างก็เนี่ยสีปิงเมืองมีเหตุกุฏิกุตางวัดสวนดอกก็มีครับเมื่อแรงก็สนามปุ้นนะครับสมเด็จย่าถนนนิมานเหมินก็มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆกันเลือกเอาครับคือเหมาะสมกับวัยไม่ได้เสียเงินเสียทองอย่างสักอย่างครับฉะนั้นตามที่ผมได้ประสบมาเท่ามาแล้วมันมีทางเลือกเป็นอื่นที่คืออยู่สุขภาพที่ดีคือออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับถ้าอยากมีแรงท่านออกแรงต้องออกแรงถ้าอยากมีเฮงอยู่เรื่อยไปนะครับก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับพระบรมราโชวาทเราเช่าอยู่หัวของเขาพูดบอกไว้ออกนักลำไปก็จะช้ำน้อยลำไปก็จะเฉาฉะนั้นออกพอดีพอดีนะครับแล้วท่านจะมีความสุขการออกกำลังกายนั้นลด1ลดความรุนแรงของโรคใด2โรคบางอย่างหายไปได้ครับอย่างปลิดทิ้งเมื่อบักกี้วันที่ผ่านมาผมไปออกกำลังกายที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีแม่หญิงท่านหนึ่งเดินมาหาโอ้คุณอำนวยเจ้าข้าเจ้าออกกำลังกายไทจีชิคงเซตเรียบร้อยแล้วเปิ้นสอนออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องไม้พองนะครับลำไม้พองหมอเปิ้นนัดข้าเจ้าไปผ่าหลังผ่าเอวนี่แล้วเปิ้นบอกว่ากระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเสียไปกาซึกไปกาอย่างเนี้ยเพื่อจะผ่าลูกเดียวครับประเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าหายไปแล้วบ่ได้ไปผ่าพี่น้องหลวงกึดก็มันเป็นไปได้อย่างไรครับนี่อันนี้ครับคือการออกกำลังกายทำจิตใจให้สบายโดยพวกโดยหมู่โดยฝูงคือถูกรูปแบบของมันสามารถจะลดความรุนแรงของโรคและบางอย่างหายไปได้ครับลองซ้อพอนะครับเริ่มออกกำลังกายเหตุตั้งแต่วันนี้บางท่านบางคนสายใต้ปุ่นมีมดจอมตองสายตั้งบ้านทาก็มีตั้งละปูนก็มีครับบางอุปสรรคในการที่จะชักชวนคนมาออกกำลังกายเพราะว่าของอย่างอี้มันก็หามีมานะครับรัฐบาลประสงค์เสริมเงินภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ 2% เพราะเหล้ากับบุหรี่ทำให้คนเสียสุขภาพจักเอามา 2% เอามาลงในอบต.ลงเทศบาลนะครับแล้วก็เอามาใช้จ่ายในด้านการเสริมสร้างสุขภาพอย่าอยู่รอซ่อมสุขภาพอยู่ต้องสร้างเสริมสุขภาพเอาละครับกับนี้ผมจะมาบอกคือท่านว่าการออกกำลังกายนะมันมีคุณหลวงหลายอย่างใดก็ลองฟังเป็นข้าวห่ำกับเมืองนะนี้นะครับ

มันโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องกับปากต้องกำกินมันบ่ใจขอนไม้บ่ใจเสาหินมันต้องกินลูกคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้กินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ไกลอย่ากินเหมือนเปิ้นเนินายอยู่จะไปอยู่เพื่อกินเฮากินเพื่ออยู่ครับนะกินข้าวคือเพื่อตาน้ํานะกินผักนักๆกินป่ากินผักนักๆกินผลไม้นักๆนะครับช่วยคือสุขภาพดีมันยื้อๆแยกๆหมดนี่เอาออกครับกะทิมันเมินกี่เตื่องไปยังครับเนี่ยข้าวขาหมูข้าวมันไก่มันหมูมันไก่มันเป็ดมันเป็นมันๆหมดนั่นนะครับเคี่ยๆๆออกห้องดูแลเรื่องอาหารนะครับต่อเนื่องกันเป็นหลายๆปีเข้าต้องท่านจะแวบออกทีเดียวแล้วครับกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ได้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนย่างกินเสียแล้วบ่แคล้วต้องตายกินบ่จับหลายโรคภัยก็เข้าใกล้กินไม่กินเงากินจุดต้องไก่ต้องปองเตียวเอาต้องนำแน่น่ะนะโง่มพอหัวไม่ตีนพอบ่ปะน่ะนานๆบ่หันนี่นะนั่นน่ะกินอย่างอั้นน่ะโรคภัยมันหนักบ้านเมืองสมัยท่านนายหนุ่มเฒ่าคนอ้วนคนตุ้ยเอามันเพิ่มหนักรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงหักมันหนักล้ำหั่นเกินไปกลัวหนาวกลัวร้อนกินนอนจังห่มหลายหักสบายยามวัยหนุ่มเฒ่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล้าอย่างมักกินแล้วภูมิใจนั่นโลกเปลี่ยวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหู้หันต่อหน้าโรคร้ายนานาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตั้นตีหักเป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเก้าหมู่เฮาหู้หันโรคความดันสูงต่ำมิเหหันโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบ่ตันหล่อเลี้ยงฮะก็มีหลายอย่างนะเบียร์เหล้านี่มันเป็นใจติดภัยหูเพียงเลี้ยงถึงบ่ใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันพ่อโรงพยาบาลทุกวันเต็มแน่นเต็มแน่นเต็มแน่นปทททบสังโฆไปพอแล้วโรงพยาบาลครับเอ็นดูห้างสาวหน้าขาวแอนแว่นไปแน่นอยู่โรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตัดตรายในอนาคตคนไข้จะนักเข้าโรงพยาบาลต่างแก้ไขนั่นกับพอมีเหมือนกันพ่นกินไขมันจากสัตว์เนื้อเจ้าฟังนี่กะแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชผักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้กำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้แต่ค่ะเบาเนื้อเบาตัวนะออกกำลังกายนะเหื่อแตกนะหวนท้อแม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันผิวนี่เกี้ยงคนตะกอนปุ่นปั่นปอนว่าใหญ่ครับขอให้ลูกหลานมีพละกำลังมีพละกำลังเหมือนหอยเนี่ยมีผิวพรรณวันละเหมือนปูแล้วก็ยังมีอายุยืนเหมือนเต่าว่าเอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบครับลองปิดจารณาก็ครับอายุยืนเหมือนเต่าอายุมัน100 200ปีนะครับเต่านะครับแล้วก็คือผิวเนื้อหนังมันเหมือนหอยคุณไม่พอเปลือกปูครับผิวเหมือนปูนะครับไปพอเปลือกปูมันนะครับเนี่ยคือผิวมันเนี่ยบ่ใช่ตกเก็ดตกขาบดำๆแดงๆนะครับแล้วก็ปานปอนแถมคือมีพละกำลังเหมือนหอยหอยนี่นะครับมันลงห้วยสุดห้วยครับขึ้นดอยสุดดอยครับเนี่ยพละกำลังมันนักนะเบาตัวเนี่ยบอกไว้ถ้าออกกำลังแม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตุยตันคุณหมอปุ่นบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบ่ใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าได้เหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปถ้าเท่ามาแล้วคือมันตัวนิดน้อยครับเบาๆก็หมายความไว้ไก่โลกหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลกาอาวอาหนุ่มเท่าเป็นโจกดีเฮานะพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายเสาะซองบทนี้จำต้องขอลาใจยะละพามีกับท่านเจ้าเต่าดีสู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยข้าวที่ออกในรายการประเดี๋ยวผมเอาไปแจกหลายที่หลายแห่งที่ผมไปบรรยายเรื่องสุขภาพดังนั้นการออกกำลังกายอย่างเดียวครับมันได้อันยังพ่องครับพี่น้องหนึ่งการไหลเวียนของเลือดดีทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอหนักแน่นและมีแนวโน้มเต้นจ้าลง
แสดงว่าหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วครับแต่ก่อนผมจะขึ้นสัก3จานลงเตียวขึ้นทุกเศร้าหักหักหักยังไปตีไปตีประเดี๋ยวนี้โล่งขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าหัวใจมันแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อทุกส่วนจะแข็งแกร่งยืดทดดีบ่ปวดบ่เมื่อยสมองประสาทกระชับกระเฉงว่องไวแม่นยำความจำดีทำงานได้หนักขึ้นอำนวยอู้ได้อยู่ครับอายุขนาดนี้ก็ยังอู้ออกอากาศได้ถึงวันถึงวันนะครับลุบลุบลุบอ่ะข้อต่อต่างๆจะเคลื่อนไหวบัดติดคัดบ่ปวดบ่เมื่อยครับอันนี้สบายเบาเนื้อเบาตัวครับพี่น้องการย่อยอาหารดีทำเพื่อการขับถ่ายเป็นปกติกินน้ำหนักๆครับคนเฒ่านะกินน้ำวันละ7-8แก้วนะสนามน้ำห้องที่สำคัญต้องนักครับสรุปแล้วการฝึกกายจะต้องเคลื่อนไหวถ้าอยากมีแรงต้องออกแรงถ้ามีอยากมีแรงอยู่เรื่อยไปก็จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้คือการออกกำลังกายมันมีประโยชน์หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะคิดได้เอาไปปฏิบัติเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงใจเนื้อท่านเอ่ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเท่าไผ่หนัวฮักสบายการบ่เอาเอ่ยเปิ้นจะเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาพี่ไอ้หงคำกองอลินเปิ้นคืออำนวยมาเตือนกับพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้ล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักอุปสรรคการจักจวนผู้คนมาเล่นออกกำลังกายเขาขี้ค้านเขาจะแก้ตัวว่าอย่าได้คนเท่านี่มันลึกนะห้ามไปห้าอายฮือเปิ้นอันนี้1 2 5บ่ได้อยู่การมันหนักมันมีเวลานะครับ3อันหยังบ่ฮู้บ่คนเฒ่าไปเต้นหยับหยับเย็บเย็บหัวงอกหัวดำนี่อันนี้เขาว่านะครับมันเพียกกันนะฮะคนเฒ่าเฮาเนี่ยต้องรวมตัวกันอู้กันนะมันก็ม่วนดีสบายใจคลายเครียดได้มียังก็เล่าสู่กันฟังนะครับออกกำลังกายร่วมกันเป็นชมรมผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นแถมเรื่องหนึ่งก็บอกฮะก็เนี่ยการอยู่บ้านแล้วเหรอเนี่ยมันข้อแก้ตัวมันน่านะครับคนที่มันขี้ค้านแล้วบ่ออกกําลังกายมันอวดตัวดีฮะแน่ฮะเก่งฮะยอดนี่นะปุ่นมหันต์ลงศพบลังน้ําตาโอ้อํานวยมาปะพอตวบไก่แจ้งปะจินแห้งมื้อเคี้ยวบ่มีเพื่อปะของดีของพ่อเฒ่าแก่แล้วโอ้ตันได้ออกกําลังกายก็เปิ้นดูแลสุขภาพยังได้มาอู้มาจ๋ากับพี่น้องตึงวันตึงวันทั่วภาคเหนือแห่งประเทศไทยแม่นก็ครับฉะนั้นออกกำลังกายนะครับอันอย่างมันถึงสู้มาได้ครับครับเฮามาฟังกันต่อทำกรรมเนาะพี่น้องเนาะ

0: ครอบครัวดีก็เขาก็มีสุขครับสรจิตมุนยศชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยขอกล่าวสุนทรเป็นก่อนข้าวจ้อยต่ำบทบัดถ้อยห้ำห้อยเหตุผลคือคนเฮาเนี้ยนะครับบอกว่ามีจนเมื่อเกิดเป็นคนเหมือนกันทุกด้านเกิดแก่เจ็บตายอย่าหมายต่อต้านล้วนต้องพบผ่านพร้อมๆเลี้ยงชีวิตตนบนตางกิ่วก้อมตีวงแวดอ้อมภัยยาพ่องกระเตียวป้นยืนบนหน้าผาผาดพังลงมากะหาฟังบ่ได้พ่องกระตุกกระจนทานล้นบ่าใบเหลียวไปทางใดกระเป๋าว่างพ่องลูกเมียตายเป็นไม้เป็นห้างขาดคนร่วมข้างเตียวจอนเป็นเพิงปู่มิ้นลงกลิ่นเกสรลงสีแดงอ่อนคืนก่อนบ่ได้เหมือนมนุษย์เฮาปื้นฟ้าลุ่มใต้ลงมัวเมาในชีวิตอยู่กินกันไปเฮือได้ล่ำปิดพินิจขึ้นด้วยปัญญาตัวตนเฮานั่นมันพอรักษาพิจารณาเฮือมันถูกต้องปัญหาใดๆที่ได้เกี่ยวข้องไตรตองตึงวันอย่าละตุกอย่าลูกหนีเฮือมีมานะขยันต่อสู้หอมแหงสุขภละขยันเข้มแข็งอ่อนอย่าฟังแตงแข็งอย่าฟังข้ามนี่ฟังกะคติสอนใจทั้งนั้นล่ะครับยามเมื่อสมใจจะไปฟังย่ามจะหลงติดลวงบ่วงแห้วตุกโศกโลกาต้องกากาดแก้วเตียวแผ่วขอบฟ้าอินผมอายุวันนะจะได้สุขสมอยู่ร่วมสังคมสมใจไฟ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ้ป้าให้สบายแล้วหน่อยเดียวอ่ะ
1: สบายแล้วลูกป้าสามคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์คนเป็นหมอคนหนึ่ง
0: เป็นครูสอนไหนป้า
1: เป็นครูมวย
0: เป็นอาจารย์สอนไหนน่ะ
1: อาจารย์วัด
0: เป็นหมออยู่โรงพยาบาลไหน
1: เป็นหมอนวด

0: ลุงลุงมีลูกกี่คนกันแ
1: ท้ลูกลุงมีสามคนรักมีกำบานานคนเดียว
0: น้ำมันไปไหนอ่ะ
1: ตายไฟไหม้เหี้ยให้บุญ
0: เหาะอย่างนั้น
1: เผาให้ละล่นมาตัน
0: นั่นอันน่าลวกเลยเปิ้น
1: อื

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: ได
1: ้จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่ที่หามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปบ่ไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
1: า
0: ะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่ที่หาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนา
0: ะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูคนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนปุกคนน่ะจะบอกเ
2: ออท่านกําลังครับ
1: CM77
2: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อะไรแน่ไปแล้วเนอะ

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเถอะน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมื้อไปสูบยังได้แท้หม
0: ่อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ปะๆๆๆไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องกําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักอ้าวเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: วกหมวกไอ้หมวกโอ้ยเมาเหล้าอ่ะเนาะหัวงมโกงโง่ไอ้หมวกตอนนี้ไปนะไอ้หมวกกินเหล้าข้าก็จะกินเหล้าไอ้ยังจะเกิดก็เฮือมันเกิด
1: กินก็ยังบ่กินเอ้ยไอ้ก็บ่ได้ห้ามลูก
0: ให้ปะจะไปว่าเฮาหายเน้อชูกินได้ข้าก็กินได้

0: าพี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี่มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง
1: ครับ
0: 2มีลิเก
1: คร
0: ับ3มีดนตรี
1: ครับ
0: โอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญศรีรัตนนังนึ
1: งนั่นน่ะน้อง
2: นั่นน่ะ
0: กำเดียวกำเดียวก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยเพราะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีกัน
1: แม่นๆๆพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชะงบในงานถ้าหยับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่นๆๆๆๆ
0: โอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องหักใจกาหนัง
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าเตะกันหน้าโฮงลิเกคือคนนั่นก่อเหตุนั่นหักใจกาลิเก
1: เออๆอย่างเงี้ยๆๆเ
0: ออถ้าเตะกันหน้าเวนตีเออเวทีดนตรีคือหักใจกาดนตรี
1: เออๆๆ
0: ตกลงก่
2: อเอออย่างเงี้ยๆๆทํามันยังอั้นเข้าบ่ล่ะ
1: แม่นๆ

0: ปิดตีไอ้เลยฮ
1: ่มก
0: น้องงามเนาะ
1: มก
0: เอ้ยมันยอง
1: เอ้ยจะตั้งหือหางเครื่องกะ
0: เออจังไอ้มันจะตั้งอยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาเ
0: ฮ้ยผมไม่ยังอย่าง
1: ไรวะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
2: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไ
2: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกากำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อีเงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: มันมีอย่างว่าไ
1: หมอ้าวฟังเฮอดีนะมาเดี๋ยวนี่ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสมอายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีละตันนัง
0: เออว่าแม่คำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือเนี่ยมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: นะ 25,000
1: โอ้25,000บาทได้หรอกไอ้หมวกกับพี่เอ้ยก็รับผิดชอบไปเน้อกำเดียวเอาสตางค์ไปเสียฮือเปิ้นเหียนเน
0: ้อโอ้ยหน่อดนตรีบุญศรีรัตนังแป้งไม่แป้งบอด25,000ก็ได้ว่าหมวกปัน2,000โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำปีนี้จะกุ้มกาดนตรีก่อนนั้นเสียงพ่อเมียเสียพ่อเล่าแต่เอ่ยเฮ้

0: องอย่างที่บอกมา
1: ผมมีเรื่องครับ
0: เรื่องอะไรอย่างว่ามาย
1: ังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ
0: ป้าเอาป้าเอาเอาคนตาไป
2: ผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับ
0: ปัญหาอะไรยัง
2: อ๋ออย่างสมมติว่ารถคว่ำนี่ฝนห้องอะไรยังครับ
0: รถคว่ำห้องอุบัติเหตุ
2: อ๋อแล้วน้ำท่วมหรอครับ
0: น้ำท่วมห้องอุทกภัย
2: แล้วไฟไหม้หรอครับ
0: ไฟไหม้ห้องอัคคีภัย
1: โอ้ๆๆบ่ใจครับบ่ใจครับบ่ใจครับ
0: โอ้บ่ใจแล้วฝนห้องอะไรยัง
1: ห้องรถดับเพลิงครับ
0: ปิด
1: ปิดอะไรยัง
0: ปิดก็คือที่ส
1: อท่านประธานอย่างอู้ไปเลยอีแน
0: ่ไฟไหม้สู่ยังห้องรถดับเพลิงปิดก็คือที่สอก็ถูกต้องแล้วเหรอ

0: ประเด็นนี้เป็นว่าจะมาตายปัญหาอะไรเอ่ยเด้อเน
1: า
0: ะ
1: ได้แล้ว
0: อันผมจะขอตายก่อน
1: ว่ามาเลย
0: อะไรเอ่ยกำไปขี่กับก้องกำมาล่นตัวก้นแม่มัน
1: โอ้ยก็เกี่ยวกับว่าแม่มันตายลูกมันไปดูหนังขายยาแล้วตอนหลังลูกมันนั้นล่นตัวก้นนั่นไงเวลาหนังเลิกอะ
2: แม่นละแม่นละ
0: เก่งบัดฮุก
1: บัดฮุกนั่นมันเป็นอันหยัง
0: มันคือรถลากไม้ลากสูง
1: อะไรเอ่ย
0: ป
1: ิ๊กปิ๊กเต้าป่ายก้อยนกน้อยขันอยู่ดังไงคืออะไร
2: ข้าได้ข้าได
1: ้
2: มันคือนาฬิกา
1: บาทูก
0: แม่นะ
2: อย่างมันบาทูกนาฬิกานกน้อยมันออกมาขันฮะมันบาทูกจะได้
1: บาทูกเนา
0: ะแล้วมันอะไร
2: มันคืออะไร
1: มันคือบาทจริงห้อยคอแมวเจ้า
0: โอ้ปัญหาอีกก็ปิดสภา

0: ธานครับผมมีปัญหาอยากถามท่านประธานนะครับ
1: มีปัญหาอะไรยังถามมา
0: อ๋อเวลาไก่นอนเนี่ยหัวมันอยู่ที่ไหนครับ
1: อ่ะฮะเป็นคนฮักซับดูเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาไก่นอนหัวมันก็ซุกเก้าปีก
0: บ่ใช่ครับท่านประธาน
1: เอาแล้วหัวมันอยู่ที่ไหน
0: ผมไม่ได้ถามหัวไก่ครับผมถามหัวมันหัวมันก็ต้องอยู่ในดินกับครับเอามานึ่งกับน้ำพริกสมะ
2: ท่านประธานครับ

0: ผัวอินหน่อยอันบอกว่าเฮามาตกลงกันก่อนมาเที่ยวนี่เฮาลงทุนซื้องัวด้วยกันเนี่ยงัวตัวเดียวเนี่ยแล้วเฮาจะแบ่งกันอย่างใดอ่ะ
1: มันก็คนเกิงนะไอ้ป้ออ่ะผมจะฮึเกียดอีป้ออีป้อจะเอาเกิงตั้งใดอีจ้ะ
0: เอาเง้นดิอันถ้าอย่างอันป้อขอเกิงตั้งหน้าเนาะเพราะว่าป้อเป็นหัวหน้าชมโนครัวเนี่ยแม่งก่อน
1: ตกลงหมายความว่าผมได้เกิงตั้งก้นอีเตอะเนาะอันอีป้อไปเกี่ยวหญ้าฮึงัวเลย
0: โฮมันก็ไปเกี่ยวด้วยกันเนี่ยกับหัวอีกหน่อย
1: โฮของหัวอีป้ออยู่ตั้งหน้ามันมีปากเขาตั้งก้นมันมีปากกินล่อ
0: เนาะมันเนาะ

0: าสวนข้าวสาลีเจ้าเสียหายหมดอ่ะหื
1: ออะฮะเอาว่ามาเขียนนักก่อเอื้อ
0: ไปพอเตอร์เสียนักขนาดละก็เดี๋ยวไปอู้กันบ้านพ่อหลวงด่วนที่สุด
1: เอาอีล่ำเหลือเนี่ยอย่างใดเนี่ยพ่ออีน้อยพ่ออีน้อย
2: ครับ
1: มานี่ก่อนเหรอเอาอีอันเนี่ยเอื้อมาบอกว่างัวเขาไปเข้าสวนเข้าสาลีมันเสียหายหมดเนี่ยอย่างใดเนี่ย
2: โอ้โหเขาไปเกี่ยวยายงัวพ่ออยู่ทางหน้าลากงัวเขาไปลูกงัวเขาอยู่ทางก้น
1: เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วก็เกี่ยวแค่กูก็เกี่ยวอีทิมตายจะมาเฉียก้างัวไปเข้าสวนเปิดแถมละมา
3: ท่าน
1: เฉีย
3: ค
1: นเฉียปักบอกบอกมันจะหมอบใ
3: จเออ
1: นี่ไวหน่อยตอนว่าเฉียเพื่อเปิดเรียบร้อยแล้วนะอีพ่อขอแหลกเนอะอีพ่อขอเกิงตั้งหลังเปลี่ยนกันทุกพ่องกะ
2: ได้ผมจะโต้ใจอีพ่ออ่ะ

0: เอ๊งัวตัวนี้บ่ขายกะ
1: โอ้ขายกะใครขายขันหนัดเลยนี่ขานเกี่ยวหญ้าเฮ้ย
0: แล้วจะขายตาได
1: ้ถ้าจะขายจึงหมดตัวนี่ก็หมื่นปลายบ่น้อแต่พอดีงัวตัวเนี้ยผมซื้อเข้าก่อนครับพ่อเมียผมคนละเกิงแต่ผมจะขายกะเกิงของผมเนี่ยสัก6ปันนะกะขาย
0: เอาตกลงผมซื้อแล้วขายแล้วบ่มีปัญหาแน่นะ
1: รับรองบ่คือมีปัญหา
0: อ่ะเงินนี่6ปันนับไว้แฮเนอร์ผมเลยไปเลยนะไป
1: 1 2 3 4 5 6ป๊อกป๊อบันหล่นมาสักใบจ้ะ
2: โอ้โอ้เดี๋ยวนะผอยน้อยผอยน้อยอันนั้นไผจูงงัวเฮาไปบ่เนี่ย
1: เฮาขายแล้วลูกบ่
2: โอ้โอ้อีได๋ไหนป้อบ่ขายตั่วนะ
1: ก็เฮาขายงัวเฮาเกิ่งจังหน้าแล้วงัวไอ้ป้ออยู่ตรงก้นน่ะมันตวยงัวเฮาไปอ่ะแต่ความจริงงัวเฮาก็บ่ได้เคยไปแล้วงัวไอ้ป้อน่ะก็ห่างมันบุบที่ข้างบุบบุบๆอ่ะมันก็ไปด้วยกันบ่กล้าตามใจกล้าป้อมาขายกับตวยเอาแหละ
2: อู้อีทําแล้วแต่กูกินแห้งได้แลกกันเนาะเอาเกิ่งจังหน้าก็บ่ดีเอาเกิ่งจังก้นก็บ่ดีกําเดียวก่อนป้อกาฟังไปเถอะป้อกาฟังไปเถอะอะยะน้อ
1: จะตันไว้ป้อไปปุ๋นแล้ว

0: ลุงลุงขับรถเร็วเกินกำหนดนะเอาไว้ขับขี่มานี
1: ่โอ้บาเฮ้อไว้อย่างใดผลกำหนดรถผมมันเก่าเหยียบได้แค่60
0: อ
1: ันความว่าเว้ยนั่นนะมันร้อยปลายบ่ใช่กะผลกำหนดบ่เชื่อลองขึ้นขับไว้แหละถ้ามันเกิน60ผมยอมเฮงยับแต่ถ้ามันบ่เกิน60มีปัญหาแน
0: ่มีปัญหาอะไรล่ะลุง
1: ผมจะแจ้งความยับผลกำหนดกะ
0: ข้อหาอะไรครับ
1: ข้อหาทำร้ายจิตใจคนแก่ลังแกรถเก่าหันมาเก่าอีนะปิดเครื่องการขโมยด้วยเนาะฮะพอนี่เหรอเนี่ย
0: ไปลุงแม่หัวหมอจริงๆนะลุงเนี่ย
1: หาว่าไปเตือนเนาะ

0: ะอีป้อรถหายละ
1: น็อตเหี้ยเบอะเหี้ยเบอะเหี้ยรถแกบ่หายเครื่องการขโมยน่ะก็หายไปละแสดงว่าไอ้คนที่เอาไปนี่มันเป็นคนดีมันบ่แจ้ขโมยบ่
0: อ๋อแล้วบ่แจ้ขโมยแล้วมาหยับลักไปหยังป้อ
1: เครื่องนี้มันเครื่องการขโมยมันจะเอาไปแน่หยังแสดงว่าคนที่เอาไปเป็นคนดีใครป๋าจับตามแกป่ะไปชงอีป้อแจ้งความบ่
0: เฮ้ยป้อ
1: แม่งยอมละกะยอมไง
0: หยังนะ

0: าลุงอีกแล้วเหรอขับรถไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เขาทำไมเนี่ยขับรถประมาทอีกแล้วทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะ
1: แม่โจรนี่โจรแน่แต่ลุงบาปผิด
0: ขับรถไปชนคนอื่นไม่ผิดยังไงล่ะลุง
1: โจรที่นี่แก้ขนเจ็บอยู่ปุ๊บ
0: ก็แรงยังไงก็แรงกระแทกของรถไงคนมันก็ต้องกระเด็นสิครับ
1: บาดใจลุงขอเถียง
0: เถียงยังไงล่ะลุง
1: แฉงว่าขนเจ็บเนี่ยจงใจไงตัวเก่าออกจากที่เกิดเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดแม่ก็คงจังหวัดมาครูเนี่ยลูกลุงไปง้ามก่อนนะ
0: ไปๆๆเราไปตัดสินไปตกลงกันที่โรงพักดีกว่าไป
1: เอาเข้ามาแล้วนี่ได้ก่อน
0: ไม่ได้ลุงไม่ได้ไปที่โรงพักไปคุยที่โรงพักไป
1: แกเป็นการเงาแก

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเสียเวลาเมาธุระเสียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแต่งก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังไม่แต่งลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงก็โดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเฮาแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังล่ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพารานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นทิพย์กว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหาลุงนี่เจียวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: โหเมียบ่แพงอันนั้นพี่ฮาประจานแกงฟังไรอย่างนั้น
1: เป็นแกงจิและเตื้อไอ้แม่จินำพี่ฮาเราไปจิแกงจินำพี่ฮาเราไปจิแกงเอาจานกันเหี้ยกินเยอะแยะมันง่ายดีโหไอ้แม่เอาเข้าไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
0: เอาจานกันเหี้ยไปการคนเข้าไปจิเอาจ้อนหีบเอากินเยอะแยะมันง่ายดี
1: โหไอ้แม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีติไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันหร
0: อมันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำบอลานเปิ้นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักยังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแปลงลูกแม่

0: แม่เฮาขออีล่าเป็นเมียเฮาให้เตอะ
1: ไผว่าสักเตื้อพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮู้เอาบ่อายฮู้ผีก็อายฮู้คนพ่องกะ
0: เฮามาอายแล้วนายแม่เฮาจะลวดเอาอีล่าให้เน้อลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู้

0: พ่อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โหถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอียวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียมานานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขายังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเถอะมันง่ายดี
0: เฮ้ยปู

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มนี่ติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเช้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย

0: ันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้ออย่างมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงมอนังฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะใจยมพี่บาลเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: อนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ชื่อน้องให้น้องยายดีแม่นก
1: ่อใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งพวกต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เฝ้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางมุด
1: โหโหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่านสักหาเอ็ดเผาให้มันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องกันหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ้อรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องไอ้หยังหางเครื่องเฮือหางยาวเหรอ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันแยบๆนะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000ถ้าได้สตางค์พี่จะบอกให้อีป่อมาเอาพี่จะซื้อสร้อยพี่จะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอะ
1: ปั้นจะฮื้อไหวปี
0: ้เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: ทำหมูสังโคอันดนตีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามะบุ่มเห็ดจอกเพ
1: ่โอ้ปี่ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตั๋วว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตั๋วข้าเจ้าขอหนักกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้หยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โห
0: โอ้ท้อจะหนี้แล้วเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปิ๊กเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอากาศเดียวเนี่ย
0: ไปปิ๊กบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้กะซ้อกะเต้นคนเดียวกะเจ้า

0: อ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: เอ้าแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: เอ้าแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนี้เดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถ10ล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถ10ล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: ับจอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันใจเป่าแล้วเนี่ยมันดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200ปุ้นอ่ะ
0: เอ้ยจะไม่ย่อยเอ้าเป่าอ้ายเป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบ่ได้ขับบ่ผิดกฎหมาย

0: อหรอปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าป้าอุปสรรคคิดได้กับป้า
2: โอ้ก็พอได้อะลูกพอได้หรอก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมมาป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: ที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: อ๋อโหละ A B C แล้วก็พีอ่ะลูก
0: นั่นเปิดหวัดดี

0: ลูกหลายคนแล้วกัน
1: ท่านกำลังรับฟัง
2: มีสองคนแล้วเจ้าเรามีแล้วกัน
1: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ไอ้หนุ่มนี้เดียวเฮ้ยข้ากับเมียข้าเนี่ยมันพูดบอกเข้าหูกันนะพิษกันเถียงกันตึงวันกำข้าเนี่ยการมาข้ามก็หาว่าข้าไปกินเหล้าเนี่ยการมาเจ้าก็หาว่าข้าได้ขี้ขาดวันนั้นน่ะอดมาได้ลูกเลี้ยงเมียของกันลูกตาดำกุมมุมสองเบื้องกันเดียว
2: ตาเมียเสียวกัน
0: ตาข้าเนี่ยกับ

0: เรื่องเมียนี่นะเสี่ยวสู้เมียข้าบ่ได้สักคนน่ะจะบอกเถอะใจดีเก่งก็เก่งตั้งชื่อก็เป็นเปลี่ยนชื่อก็เก่งนะเสี่ยว
1: อันเมียเสี่ยวก็เป็นหมอดูกับอันก็เปลี่ยนชื่อก็เก่งตั้งชื่อก็เก่ง
2: ถ้า
1: อย
2: ่
1: างอันถ้าข้ามีลูกนะจะไป
2: รับให้เสี่ยวอู้เจ้า
0: บ่ใจมันเก่งที่เปลี่ยนชื่อคือข้านะตึงวันเนี่ยแบบใหม่ๆทั้งนั้นบ่ซ้ำกรรมสักวันน่ะจะบอกเถอะ
1: โอ้มันยังได้หมอ
0: ก่อนเวลาข้าปิดบ้านดึกดึกดื่นดื่นกึ่งขึ้นเมื่อใดนี่นะเจ้าพอข้าครับ
3: คุณกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านน
0: าจะเปลี่ยนชื่อข้าละปิดบ้านละกะไอ้บอกปิดบ้านละกะไอ้เท่าบางคืนมันเปลี่ยนชื่อว่าปิดบ้านละกะไอ้ควายเอ็นนะเจ้า
1: โอ้

0: ใจได้หัวคิดเล่าว่าจะเจ้าจะแจ้งยังมาเข้าบ้านมาเตื้อหันอู้ละกับมาปอดีไอ้เท่าป้าไผ่เข้ามาตวยแถมมาย
1: ินดีเชียวนี่มาส่งข้าถึงบ้านเนี่ยเชียวจำได้ก่อนเมื่อสมัยเมื่อเขาเป็นละอ่อนปะกันเมื่อใดเขาก็เล่นตายปัญหากันวันนี้เขามานึกถึงความหลังเขามาตายปัญหากันบ่เชียว
2: โอเคโอเคเชียวอันข้าจะตายก่อนแล้วนะเชียวเนี่ยระวังปลาอะไรเอ่ยผู้หญิงกลัวที่สุด
1: มันต้องปลาดุกเชียวมันปักมือเจ็บหมู
2: ปลาทุกปลาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือปลาเข้าไป45ยังบ่ได้ผัวเตื้อเสียว
1: ม่วนดีเฮ้ยอันข้าตายพ้องเตรียมตัวระวังปลาอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงโมโหที่สุดเอ้า
0: ปลาปลาเข้าไปตี4ตี5ผัวข้ายังบ่ปิ๊กเข้าบ้านมาเตื้อข้าก็เลยเคียมมีดงกปลาปลามันบัดเดียวเนี่ยระวังเกียมตัว
2: เฮ้ยเซียวเขายังยักกันดีเนี่ยเซียว
1: แล้วเขาก็ป้ากะ
2: ป้ายังไงเซียว
1: แล้วเขาก็
2: ป้ากันโลนนะกะ

0: โคลุงไอ้หยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหลียงห้ารุ่นเก่าทุกใจอย่างล้ำเลือ
1: โอ้ยก็จะเรื่องไอ้หยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่อยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวหยังกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันในเนอขนาดกินข้าวเปิ่งยังชายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตีก่อนนี่ไปนี่จะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วนี่ฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้โอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีตงผีนาผีตกออกขอกใจโหนเหนือมีตังเชื่อตงเชื่อนาและเตียวตงเตียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊ะแกมึงจะปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หนอปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าหนอได้ชามแขนชำดีนะโอ้เจ้าตี้ข้าจะเลี้ยงเล่าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเล่าแดงช่องขวดขอให้ได้แต่ชมอย่างที่บักบนหงไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

Chowki, Chowki, you go. มาแกบ่นเฮือนเนาะตามที่ได้บักบวงตกลงสัญญากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นจีได้ช่องถามแขนข้าจะเลี้ยงเต็มตี้แต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ข้าขอเคาะเอาเหล้าไห่ไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเหล้าขาวแห่ช่องโกงข้ากินมาโกงละอีเด้อมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางหางเนาะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวคอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องเพราะว่าการเนาะมันขาดทุนล่ะบาดเจือกอะฮะถ้าบาดเจือพอบินนี่อ่ะบาดจ้อยกันแต่เนี่ยฮะเนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนาะกินมากินก็จ้างเจ้า

0: ่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมาตั้งบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาอย่างพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: เนี่ย
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต่าลูกกุยสู้บ่เต่าก็บ่ได
1: ้เนี่ย
0: คือบ่เต่านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต่าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต๊ะโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต่าบ่เต่าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: อันนั้นมันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าใจที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออปี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละปี่ปี่บดีปี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าปี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่นี่นี
2: ่น้องนีครับไม่ยินแต่ขี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้อพี่สมพี่ปิ๊กมาอย่างทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่ใครอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋ออ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะเนาะพี่เอาคืนให้ตัว
1: แล้วเดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มเพื่อพี
0: ่พี่ดึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอต่อ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนาวตั้งหลังเขานี่นะ
1: อีงาม
0: งามหันหน้าหันตามันดีๆนะมาธรรมดาเนอะบึดไอ้นั้นบึดไอ้นี้จะบอกเนี่ย
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมาทั้งติ๊กกับป้าแฮมคนนะแล้วผัวมากกว่าประโยคนะออกสำโรสิ่งในเวียงไงจะบอกคือบึดเอาอีนั้นขี่บึดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมามันมามันมา
0: อีนี่มึงตอบกูยัง
2: อีกูมันไส้มึงตั้งมาปีแล้วนะ

0: สวัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาบ๊ป้าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งเจ้าปอถอที่อพอลวดไปแอวหาหลานเฮียนรอดอในเวียงปุ่นปิกมาบ้านปอ1800นอละอีกหน่อยมีอย่างกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทกนะกะไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบตอยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน
1: อะอย่างปลน
0: ไปแล้วเนอะ
1: เออนั่นคำย่อหมดแต่

0: ธอน้องแดงปัดเท้าฟังยังล้ำเหลืออีกหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยอบอลวดไปบ้านพ่อชอน่ะกะ
0: อ้างว่ะอันเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดออย่า
0: ฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเปิ้นไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อ้างว่าเอาหยังอีลุงกับชอดอคอดจอตัวเนื้อน้องแดง
1: ล่าหยังล่ะลุง
0: แสดงความดีใจนะกะเฮ้ยเละลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: จจะไปไหนน่ะ
1: โอ้ยน้องแดงกะอะลุงจะไปอบจจ้ะออกไปโต้งเนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผอ.อ่ะ
1: ฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใช่แล้วผัวอีอ้วน
1: องค์ท่านโต
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยอันหยังเออชาวบ้านมอยห่อจ้ะ
0: โอ้มันเป็นอันหยังน่ะ
1: ชาใบม่วงยำหอยนั่นแหละอีน้อย
0: เฮ้ยพอยอคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตะหนักบ่าอีน้อยลุงป้อเจ็บหัวนะจำป้ามามดมาเชียงนะถึงวันเนี่ยอ๋อของลุงได้เป็นชอวอใช่กรรมเนาะจะลื้อขว้างหมดอะคำย่อเนี่ยว่าเล่นมาได้เนาะ

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก็ตีไป

0: กองมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาฮ้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ฮ้องวัดสางร้องขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้นี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: ต้นยาวเชียงใหม่ห้องกองปูเจห้องบ่เหมือนกันห้องก็ห้องปัดเจห้องก็ห้องอุเจห้องก็ห้องอูเจนิยมใจแห่ขบวนกัวตาลฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ห้องกิงกะรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแหละหม่อกองจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังปอสดมาขายเขาได้วัดปุ่นมาหม้อไปปิกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเต้อไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขยัง
3: หนึ่งศูนย์ห้า

0: โลจละขอปะขอถามแม่ป้าบัวคำไปไหนมาฮะ
1: ไปเสาะซื้อพริกที่บ้านนานถาไปเสาะซื้อยาที่บ้านเจ๊กหน่อแม่ป้าไปถามนานฝันไปต่อสองเบ้าได้ก็เจ๊กหน่อว่าหมายลาย
0: โอ้

0: หัวใจเจ้ามอนเจ้ามอนปลาไหลใครตายเป็นไอปฏิจจังพา
1: อลุลุลุพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเชียงตึงตัวติดเหมือนกับงัวติดรอปู่เช้า
0: เล่นเล่นน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเออ

0: ่คำป้าดูเหมือจ่างก
1: ็จริงยัง
0: จะใครหูเรื่องเนื้อกูนะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่เต้อ
0: มาครบซากเต้อ
1: มาเฮากี่เต้อ
0: มาเฮาเลย
1: มายิ้มใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแถวมายิ้มบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันยิ้มใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ยิ้มได้ละ
0: โอ้ไปเนี่ยอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้ได้มาเนี่ยมายิ้มแล้วคนที่ไหนจะมายิ้มใส่เฮาไม่ได้แล้ว
0: เพราะเราจะเฮ้ยเจ้าใหญ่อย่างใดอ่ะ
1: ไปบวชสีเหรอไป
0: HOO!

ูกหลานเฮ้ยจะไปจังกรรมจมดาลูกหลานเฮ้ยปิตามันดาเปิ้นฮักเจ้าลูกหลานเฮ้ยจะไปหลงผิดคิดมัวเมาบ้านเมืองเฮากลัวโรคเอดส์เพศบันไล

0: โจกมาเฮือนละเนอวันนี้จะเอาเลขอันยังพอง
1: มาแล้วบ่ยาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
0: เฮ้เลขลุงฟันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฟันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เตียวก้อมหน่อยๆเฮ้บ่เอากดเสียนทายแต่อันกับหกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยๆเนาะ
0: อันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเด้อ
1: ชมพรปากเนี่ยลูกหลานเนาะ

ากคืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่าหลับก็บ่หลับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋อยท้าลายแฉนลุงเนี่ยเอ๊ะถุงชายจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุงเนี่ยขี้แนงมันได้เอาเพิ่มชักน้อยก๋อยปลายปองานในฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงอีหลุงเจ้าบ้านเจ้าจองตัวก้นลุมๆไม่ผ่านบุรุษประชานีบนก๋วยเละบุรุษจากผ่ายจากโคนมาเป็นมูก๋วยเอ๊ะสองเก้าเก้าสองก็จะไปเชาะเอาแถมชักน้อยเนี่ยเพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป้อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงและจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุง
0: ปวดหาภัยอ่ะ
1: ผมไหมครับ
0: อันนี้หมอนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ปวดหาโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: ปวดหาแค่ว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเนอะ
1: เดี๋ยวลุงอ้าวมีพิรุธเนี่ยมีอย่างผิดกฎหมายอยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวนี่รอเนี่ยนี่ใบอย่างเนี้ย
0: อันนี้ใบซื้อของกาดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตายตัว
0: ก็อันซื้อหัวกาดมาได้ก็ไปตายกาดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้ามันมีกาดจังล่างให้ไปกาดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทุกประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหรออ
0: ัน
1: ฮะ
0: ถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะวิ่งเอาอย่างครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินเนี่ย
0: ซื้อบนบ้านไงกะเขาจะมาขายบ้านให้หรอก
1: เลขหวยนี่นะ
0: แม่งกะ
1: อ้าวผมก็จับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อนผมก็ใส่กุญแจมือคุณ
0: โอ้เดี๋ยวนะคุณจำนวดใช่ทั้งสองข้างเลยกันเนี่ย
1: คนทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเหรอเจ้อเก้าสองสองเก้าไม่ได้หักเลือดโอ้ยังไอ้แตงหนึ่งเก้าหนึ่งทุกเป๊ะเลยลงไงน้อ
1: โอ้บอตอู้นักคนปอเท่ามาเล่นหวยเถื่อนอ่ะไปห้องพัก
0: อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะก้อยกะเอาเด้อจำนวนแล้วแกประชาชนเด้อน้อ

0: านแจ้งเจ้ามาแบบถ้าเกิดอย่างนั้นเนอะเอาหัวจู้กุ้งไก่อยู่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกะแย่แย่บ่ไปตายกับไก่ฮันเนอะเอากุ้งขวบหัวข้อตะการดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะก็ได้จะกินของไอ้บัลลัมเนอะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับเมื่อวัน2ห้ามสู่แกงโคกแกงโคก3ห้ามสู่เอาปากแกงหม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบนะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบัดดีโบ

0: ดีสังเวหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงนั้นตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปตาได้หา
1: เชียงแปดปันป่ายบาดท่าเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบาดนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตัวกะตอนน่ะสูงเหมือนท่านอาอุ้นนะข้าเคยปาดคอ
1: ปาดคอไก่คะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: างขายถั่วเหลืองแปดปั๊มไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ถั่วทำกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนั่น

0: อ๋อร้านนั้นเนี่ยมันคืออีหยังอ่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามผู้เฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: โหอู้เรื่องแมงตะแตแล้วนกมันปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
1: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
0: มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
1: มาหัวแฮ่ไปเอี้ยบะ

0: จบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ย
1: พอแล้วให้ยากิเข้า

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนา
0: ะลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดจี้หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปบ่ไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเฮ้อกูจะโตยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึมันน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ใช่ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มันไปสูบยังได้แท้หม
0: ่อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: อือ
1: ขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักอ้าวเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกเรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายปะปอนั้นรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: ไม่เหม็นได้หรอกนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านใดชื่ออะยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูชั่วให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮายังหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ้อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบซ่วมก็รถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลู

0: นั่นแน่ลุงสิงห์แบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเจงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาติและนาชกลวดแผ่วอ.ย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะอย่างลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นแต่รัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างใด
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถสิบล้อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเผาเผาเด็กๆจนแต้วบัดดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแป้งฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ72 จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องปะท้วงต้องปะท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอย่างหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอย่างกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: จะไปเยี่ยเนอเกิดอัปควางในทะเลนี่นะขยันมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบนเป็นกำเลยน่ะ
0: อันให้หมอ
1: โอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

อยากจะบอกนะฮู้

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนะพ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินน่ะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินมาเมินกําเดียวได้ขอลองกํา
0: น่ะฮะเอ้ขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหโหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย5-6 พันพวก
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กรรมไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไทยล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะอั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกะโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมฮู้อย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บ่กะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: โหๆพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษผิด
0: โหโหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยเข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่
2: พ
3: ี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะตะเอียนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ชาวดีแถมมึงแปลงเกินยังไปย่ำไปเหลือชวนมึงไม่นักเต็มทีกะแถม
1: ส่วนเขาไปมียังหลงใจเขาก็แปลงเกินขายนะกะ
0: อินนะเอามึงจะเอาไปขายที่ไหนไปย่ำไปเหลือแถม
1: โอ้บ่ป้อขายแถมก่อนนะหลงใจแปลงบัตรตันนะ
0: แล้วมึงขายเล่มเท่าไหร
1: ่ก็นับเอากะ40 บาท10 บาทเกินเล่มอ่ะมันมีกี่ซี่ดอก
0: เอาถ้าอย่างอันลุงชักจะโฉนใจเช่นแล้วกันละมัง เอาไอ้มันถึงมาเหลืออีเตอร์นอตแชมป์นอตแล้วปีแล้วมึงได้เงินเท่าไหร
1: ่ปีแล้วมันเอาซ่อมไม้สร้างบัตรตันลุงใจตันได้เหี้ยแชนปลาย
0: ฮะแชนปลายก็แชมป์เอาเงินดีบ่ะอันนะลุงจะปีกแล้วเนอะมึงมีคู่แข่งเช่นแล้วไอ้แชมป์
1: ลุงใจถ้าจะเชื่อแต่เนาะคนเฒ่าเนาะคนเฒ่า

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของแล้วเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ฮึปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพอฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไหม้บัดเสี่ยง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรนี่โคมหัวกู
0: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มาทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ขอตังค์10บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างดึง10บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมช่างโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10บาทฮะ
0: ที่เล่ายังแพงกว่าไอติมปู่ยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดย้อนบะมีบะมีบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแตกตอนที่เมาเหล้า
1: เดี๋ยวเอาไปเราไปไกลๆ
0: มันเปลี่ยนใจละ
1: หยับ
0: เจ้าสาวเดี๋ยวไปบอกย่า
1: โอ้เดี๋ยวเช้าลูกเฮยหลานเฮ้ยเอาไปเอาไป
0: ย่าเอาไปไหนนะเดี๋ยวจะกำเอาอีก20
1: ไอ้วอกน้อย

0: ปู่เด็กๆปู่มีเพื่อนรักไหม
1: มี
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อปู่นานเป้งชิ
0: ตอนนี้ล่ะ
1: โอ้ปู่นานเป้งมาก็อยู่ชวนปู่นานเป้งปู่ก็อยู่ชวนปู
0: ่ถ้าใครอ่อนกว่าใคร
1: อ๋อปู่นานเป้งมันเท่าหรอปู่นี่ยังหนุ่มยังแน่นบ่ยาลาน
0: ที่ขวัญถามนั้นไม่ใช่ถามเรื่องอายุนะขวัญถามถึงปัญญาแสดงว่าปู่ปัญญาอ่อนกว่าปู่เป้ง
1: ไอ้ว่าง้อย

0: บูประเทศไทยมีประชากรกี่ล้านคน
1: อ๋อ60ล้านคนขี
0: ้แล้วชื่ออะไรบ้าง
1: ใครจะไปตอบได้คนบดทอนโมทั้งโคตรถึงประเทศถ้ามันยังให้มันใกล้หูใกล้ตาหน่อยกันล้านใครจะไปหูนักแดป้าป้าที่นี่น้ำเหลือ
0: ปัญหาที่มันใกล้หูใกล้ตาปู่ก็ได
1: ้
0: คนตาปู่มีกี่เส้น
1: โอ้อันนี้มันก็ใกล้แล้วไปโลกโกนแล้วไปอ่ะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: วันนี้ลมอะหยังปัดอ้ายมาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงเออวันนี้พ่อไปไหนพ่อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นกา
2: ใครรับเนาะใครรับ
1: โคอีพ่อเปิ้นหยังอ้ายเป็นข้าวเป็นเครือน้องเอาพ่อไปโรงยาให้กะ
0: เปิ้นตึงหยังอี้น่ะอ้าย
1: เอ้อ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าหยังกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ต้าวี่ตี้ว่าตะอากะ
1: อ้ายบ่เปิ้นก็เปิ้นกาน้องมันเป็นดอกฟ้าอ้ายมันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินอ้ายน่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะอ้ายน่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วน่ะอันน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเด้อ

0: สวัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะ
0: ก็มาขอยาใส่เนยใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออไทอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์ตะอัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: จากนี้เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวแล้วอีป่อข้างล้ําไปอ่ะเสียงไผอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋อย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อนกะกินน้ํากินท่าก่อนกะเจ้า
1: ดีละเฮาจะเอายาเสน่ห์เนี่ยใส่ในน้ําต้นนี่ล่ะกินน้ําสักหน่อยนึงน้องแดง
0: ตามสบายเจ้าม
2: าแอวอ่ะอ๋ออีน้อยว่ามาแอวนี่มึงเอาน้ําต้นเลี้ยงเปิ้นหรอที่น้ําหม้อหือป้อมึงกินอย่างไอ้แซมนี่บ่ใช่เปิงหือมันไปกินน้ําหม้อพุ่นน้ําต้นนี่ป้อมึงจะกินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ
1: ่โอ้โ

0: ตายละเขาจะเอาน้ำให้ลูกมันกินน่ะไปได้ป่อมันกินนี่แหละเขาจะได้เนี่ยน้องแดงแดงเดี๋ยวไอ้จะปิ๊กก่อนเนอร
1: ์ฟังปิ๊กยังเตื้อวันนี้ป่อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
0: ไม่ใช่นะไอ้ขลับนะน้องแดงวันนี้ไอ้ขอปิ๊กก่อนนะ
2: ไอ้แชร์จ๋า
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเนอร์น้องแดงแล้ว
2: ไอ้แชร์จ๋า
0: ไปด้วยไปด้วย

0: เอาป่วยหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบนี่น้อยป่ะเมียเฮาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตั่ว
1: กินละกา
0: บ่กินตั่วนะโอ๊ย
1: บ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตั่วนี่มันใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันมาได้กินตั่ว
1: บ่กินใจก็กินล่ะเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป่อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเก่าเก่งมันทำไมเนาะนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อืมอ๋อต้องเนาะอันละจ้ะอันเฉียดที่มันมีน้อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดละจ้ะอันนะถ้วยน้อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป่อวันหลังเขาไปกินข้าวไม่ป่อวังเนื้อป่อ
0: เอ้าเจิมได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ
1: โอเค

0: อีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งไหนแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมนี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะไปคุ้นลาบเพื่อป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเอาไอ้ยังติดไม้ติดมือมาป่อเหนื่อยอยาก
2: ก็นี่เหรอพักกับลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดๆเนอะ
0: บัดแชมป์บัดลูกเขยเนาะยังมาใจป่อเมียอยู่แท้

0: ากินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยวนเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเอ้ครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบ่เอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบปะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกะข้อนึงเป็นโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตําหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตําหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองด้วยนี่นะเนี่ยๆๆเนี่ย
0: เนี่ยล้อขนาดกินข้าวมีจำหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป้ออันนี้แม่หักนาวอก
0: อ้อเนี่ยอันบอกแล้วก็มีแม่มีจำหาอันยังแถมลูกใจของป้ออ
2: ันนี้จำหากุ้ยหลับแม่องค์มงควายนอน
0: แล้วไปมีแม่อันยังแถมป่วยน้อยฮะ
2: มีกะป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ๋ออ๋ออย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกหัวอีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: ผมแม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกะบ่ามึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่อ๋อสวัสดีคุณทวัฒน์พิธาคำ
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ๋อก็มาเรื่องพักนี่มาพักนี่เนี่ยกะพักชักฉามปีก็ดีเหมือนกันนะเอาละกำเนินะมะขนาดจะกินเหล้าคนหลงคนหลงชักฉามปีนะไปแล้วเนอะฉามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงซุกมาอย่างแถมมอเนี่ยนี่ก็พักไปแล้วบ่ใจอีกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บ่ป้นไปไหนช้ําละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตู้ลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าได้ว่าได้
1: อีนาตานาทุกขังโลกะการเป็นนี่เป็นทุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถมมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาร
0: มีปัญหาอะไรอย่างไรมอตว่าก็มาวันนี้ก็มาแถมมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่หื้อพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮื้อพัก
1: ฮกฮกแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะฮื้อพักเมียบ่ฮื้อพักตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่ฮื้อพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.อี

0: ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: กินข้าวเอ็มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เนอะ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอามาเออกินข้าวบ่อิ่มอ่ะกินเหล้าตวยไปแถมมาก็อ้ออันน่ะกะ
0: ก็ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็พลอยไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อน้อ

0: วันนี้ไอ้สิกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาหื
1: ้อโอ้แต่แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอล่ะ
0: ก็ตะว่าแปะพ่นมาไอ้บักกินต้องก็เลยไปคืนเพื่อเปิดละ
1: เออนั่นกว่าจะปีกมาไปสาวนาทีหลับดีคลายหมดว่ะโอ้บักกินมาเกินมาละเอ๊ะเอาหื้อมากินเถอะโอ้โอ้โอ้โอ้เอ้าไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบะหมี่เอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบแต่นะ
1: มานี่นี
2: ่ไอ้คำไอ้คำไอ้คำแป๋ว
3: เอ้ย
2: พ่อไอ้คำเจ็บท้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเพื่อไอ้คำไปหาวอยๆเนอะขาเมารถไปหงยาผู้ละเพื่อไอ้คำล่องไปหาวอยๆเนอะ
1: เออนั่นหลับก็ไม่ได้จำเมียแง้มก็ไม่ได้ใกล้ไส้พ่อก็สมาติ่งแถมปากไว้ก่อนนะโอหลาน

0: ระป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยงหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ป้าแต้ป้าดีหัวหน้าครับปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอ้ยเงาปอกพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันยังวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มคือ2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็ไปมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ยเออ

0: 慢啲喂喂，哎，慢啲喂喂，系喂喂，好嘢困了，波咩物叫？咩咩物叫？
1: 爹咩只叫？
0: 阿拉苏不怕呢样呢？
1: 不该难看，哼，见老猫呀嘛，夺半南庄。ถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกตึ้มหื้อได้เหี้ยแรงหึลำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก่อ
1: เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋อ

0: พวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อก็เหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนป้อปีนเป็ดหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอันละพวยอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: อีแก้ลำคาญ
2: อ
1: ่ะ
2: อีแม่ช่วยเองจ้าหัวเองตีกันคืออีป้อเข้าใจเข้าใจ
3: กันแม่แม่มึงจะเอาดุ้นหลัวกันด้
0: วยพวยอีฉีดุ้นหลัวมาละหลัวไผตัวมัน
3: อ๋อมันมีที่ไหนเหี้ยกินเราบ่พอจะมา

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมสาธารณสุขจากอำเภอครับอย่างที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำการคุมกำเนิดครับการคุมกำเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีวิธีที่1การสวมถุงยางอนามัยวิธีที่2กินยาเม็ดคุมกำเนิดยาที่3ใส่ห่วงยาที่4ทำหมันนะครับ
1: คุณหมอเจ้าเปิ้นว่ากินยาคุมแล้วน่าจะเป็นฝ้าบ่ใจกะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวผมจะอธิ

0: เรื่องกินยาคุมยังหน้าเป็นฝ้าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับ
1: บ่เป็นฝ้าครับแต่มันเป็นบาป
0: โหล่าเป็นไผครับ
1: อดีตผมเป็นครูอยู่บ้านนี่แหละครับแต่บัดนี้ผมลาออกแล้วเหตุที่ผมลาออกก็เพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยมารณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดละอ่อนเลยบ่เกิดครับนักเรียนป.4มี3คนสอนไปตวยไซเห่าไปตวยจะบ่ฮื้อลาออกได้จะใดแล้วหลวงพ่อล่ะครับอาคารเฮียนหลังใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้านบาทสร้างขึ้นมาเฮาจะเอาไปหยังฮะเฮาจะเอาไปเพาะเฮ็ดให้บ่พี่น้องดีก
2: ่อ
3: ผมจะเข้าใส่ฟังแล้วมาบีแล้วนะ

0: เอาละเอาละเอาละคำเดียวมันจะไปกันใหญ่ติ๊กติ๊กแล้วครับเป็นการอู้เข้าใจผิดกันระหว่างหมอกับครูครับ
1: ท่านไหนอำเภอท่านอู้อย่างอี้ท่านเข้าข้างหมอแม่นก็
0: โอ้บัดเจ้าอย่างอ่านครับครูครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนมีน้อยแต่ว่าครูมีหลายนักเรียนก็มีคุณภาพครับแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยครูมีน้อยนักเรียนมีนักเรียนก็เลยบ่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการคุมกำเนิดเกิดขึ้นครับ
1: ผมว่าบ่ถูกในอำเภออู้อีบ่ถูกแสดงว่าละอ่อนบ้านเฮาบ่มีความหมายละอ่อนบ้านเฮาบ่ลวกแม่นก็ท่านอู้อย่างเงี้ยฮะ
0: โอ้
1: แม่นก็
0: โอ้ไปกันใหญ่ติ๊กติ๊กแล้วเฮ
1: ้
0: ยผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆครูก็ลาออกไปละเพื่อไปสมัครเป็นครูมวยเหรอเฮ้ออุ้ยอีบ่ฮู้เรื่องกันแล้วจะเปี๊ยกก็เลยเฮ้ยล้มขึ้นนะเฮ้ย

0: โอ้พ่อนันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มมองไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กตอก
0: เออตุ๊กตอกมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตุ๊กตอกให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ้กูว่าจะไปเดือดฟังศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กตอกบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

ิงเข้าแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่เหงาเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ํามันตาหัวการลําวงเฮานี่ไปไหนหั่นนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุปผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดที่คำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่าก็ดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

ก็ตกโตจ้ากรุณาห้องแม่นแม่นกำจัดอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตรวจจอกก้นตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นแม่นจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะอืมโอเคเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงชาวใหญ่ชาวจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักขนโอ้ตัววอกเนี่ยตัวได้ก็ได้ไว้ปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกหนังพัดเพชรเหรอกำมะคือหยักกินเงากู

0: ฮัลโหลฮัลโหลนี่เสียงพ่อหลวงเนอะคืนนี้ขอประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามาประชุมกันเนอะพ่อหลวงจะอู้เรื่องเงินล้านจะไปลืมเนอะ
1: โอ้ยเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไป
2: เนี่ยหยังสู่จะเอากับพ่อกะ
1: โอ้เอากะหลวงพ่อหื้อเฮาเงินหลวงก็เงินเฮาแน่หรออ
2: ันเก่ายังบ่ได้ใจนี่เปิ้นเตื้อเงินกอขอคอจอเนี่ย
1: เออชื่อมั่งจังบอกแล้วเหรอกอก็กูขอก็เขาขอก็ค่อยจอก็ใจกอขอคอจอกูเขาค่อยใจ
2: เอ้ยปู่คำแลนชื่อแต้ๆเปิ้นโครงการแก้ไขความยากจน
1: บ่ฮั่ว

0: โอ้โหมากันแต่แต่พอให้ประชุมพัฒนานี่เท่ามาจ้าที่เรื่องเงินล้านมากันบุ้ยเอาละมาอู้กันเรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารเงินล้านไผจะเสนอไผเป็นกรรมการเสนอมา
1: ว่าหลวงครับผมขอเสนอครับ
0: ไผอ่ะโอ้ไอ้คำแลนจะเสนอไผ
1: ก็เสนอตัวผมเนี่ยค่ะ
2: อ๋อไอ้แล้วไผจะรับรอง
1: โอ้ก็รับรองตัวเก่าก็ได้หรอ
2: ไผว่าสักตัวเสนอคนเดียวรับรองคนเดียวมันจะเป็นเรื่องว่าคนต้องเอาคนที่มีความรับผิดชอบสูงก่อน
1: โอ้โอ้อุ้ยหมายความหมายความว่าอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย
0: โอ้ใจเย็นๆใจเย็นค่อยอู้กันก้า
2: แต่กะมันจะบริหารเงินล้านได้อย่างไรขนาดเงินเมียมันร้อยเดียวมันยังหลอก
1: เพราะอันนั้นมันเงินขวานถุงเพื่อเลี้ยงเงินล้านจะเป็นกรรมการเตื้อๆก็มีก็ปัญหาบางทีกรรมการคนอื่นหรอกมีก็พี่ก็น้องป้าหลวงอ่ะ
0: โอ้โหปอเงินล้านก็ยังบ่หันกรรมการก็ยังบ่ได้ตั้งทั้งที่โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านเฮาเนี่ย
1: นำร่องข้าไปหิวอ่ะกะ
0: บ่เล่นนักไปแต่ปิดประชุม

0: ไว้หมุนปัจจัยให้คุณฟรีฟรี
1: พี่น้องทั้งหลายที่ห้องมาประชุมกรรมการแฮมเตอร์เนี่ยก็เพื่อที่จะแต่งตั้งกรรมการให้มันเรียบร้อยไปเหียบ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อนพอได้กันหมดล่ะข้างกับบ้านเฮาเนี่ยคราวนี้คงเรียบร้อยน้อ
2: ก็มันจะไปเรียบร้อยได้อย่างไรพ่อหลวงโอ้กันยังบ่ฮู้เรื่องปิดประชุมแล้วอ่ะ
1: โอ้ไอ้คำแลนแฮมอกเตื้อหน้าบ่ถ้ามาประชุมเนาะ
2: หกพ่อหลวงพ่อหลวงอู้อี้ได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าพ่อหลวงจะเคลียร์ผมออกจากเส้นแม่อ
1: ่ะไอ้คำมันมามีใครรับรองลูก
2: มีกะไอ้แก้วเมาฮะเหรอ
1: ไอ้แก้วเมาจะไปรับรองได้อย่างไรขนาดมาประชุมอ่ะเมาเหล้าหัวสุกกว่างมกุโง่ฮะน่ะ
2: เออน่าขอเถอะขอมาได้เป็นกรรมการเงินล้านเถอะจะไปคิดว่าตำแหน่งพ่อหลวงนี่จะอยู่ได้นะชัดเด่นแน
1: ่ไอ้คำนี่คิงคู่พ่อหลวงกันนี
2: ่
1: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมขอลาออกจากพ่อหลวงเพื่อไปเป็นราษฎร
3: ทำแล้วเนี่ยผมลา
1: โอ้ขอลาสัก5นาทีบ่ได้เพื่อที่จะตีไอ้คำแลนเนี่ย
2: เพราะพ่อหลวงกล้าตีผมกะผมนี่จบเนนนะ
4: โอ้จบเนเนอย่างเนติบัณฑิตแก
2: เนละคุณเนี่ยกะ
4: โอ้อย่างอันพ่อหลวงโจทย์เลย
1: ขอเสียงรับรองได้เหรอ
5: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
2: อัลลาอัลลาอัลลาราชดอนรังแกประชาชนราชดอนรังแกประชาชน

0: แชร์เพิ่มนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเพจทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอด
2: มันใจแอดเหรอวิทูลใจพรมย่า

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอเจ้าว่อไหนกับควักแจ้ฮึ
1: จมมายังล่ำเรือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
0: บาหัวบาหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรหายตายคำเชื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดวะเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยพูดถึงว่า

0: จากใจ
1: บ้านกำลังรับฟัง
0: ใจใจ
1: วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา
2: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
3: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
2: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
3: ง่ายอย่างใดอ่ะ
2: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
3: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
2: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
3: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
2: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
3: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
2: อร่อย
3: ยำลูกกุยไทยอ
2: ่
3: ะ
2: ไอ้ยา no
3: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
2: โอ้เป็นแขก

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ๋หน่อยป้อหันมึงดังปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้อออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ถ้ามาห้ามเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะฮู้ชึกเนาะมึงจะฮู้ชึกเนาะฮะอะล่ะ

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปที่ไหนเอาจดหมายเจ้าไหมป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปเนี่ยอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจเฮ้ยโอ้ข้าลมคมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเฮ้ยวันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแชมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มืนก่อนข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่างมาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่างมากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉะฮะ
0: เออ
1: โอ้ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีปอเขาไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มัน
0: อ
1: ีปอไปไหนอะไรไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนยังมันเนาะ

0: ัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้าตัวนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี่สอบกู้สีแต่บ่มีสตาง
0: ปลดโทรทโมสังโคเหี้ยเตะยุบแล้วบ่เอาปั้นยังบ่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซ้อมาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจันหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนอยู่ฟาดกูหลายเน้อไป
1: มันโลดก็ว่าผักกาดนี่ฮะ
2: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: พ่อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจ้าดียังมาขายผ้าแคบผ้าปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้ละ
1: ทำงานดีเตะดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้อีบัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไรอีบัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอแม่ไอแม่ยังอีน้อยมาเดียวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ยืม
2: เพิ่นได้พักร้อนเมิน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลย
2: อ
1: ีแม
2: ่อย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวบ่ซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วบัดเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากาดเจ้าลีปี่ปี่น้องๆแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกี่เลี้ยงอีน้อยเออๆๆ
0: เนื่องในงานน่ะยังไม่เลี้ยงจันดี
2: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: ฮะ
2: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันหยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอ่ะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ้อยกันบัดเดี๋ยวเนี่ยอีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ
0: ่มานี่สูมาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: หยังไหนหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
2: ้ลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
2: ป้อขอดเดือนได้30ขวดอ่ะ
1: บ้าได้บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เอออีงแควนนะไม่เน
0: า
1: ะ
0: เออแม่น
1: วันขวดอีงแควนกะ
0: เออเนี่ย
1: ตกลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
2: ้วันขวด

0: FM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
2: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
2: เอ้าแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
2: เอ้าแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนี้เดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถ10ล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถ10ล้อมาครับ
2: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์นะครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันจะเป่าแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200บุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบ่ได้ขับบ่ผิดกฎหมาย

0: วันพอละปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกงี่เหม็นขี้หาบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าเป่าภาษาอังกฤษได้กับป้า
2: โอ้ก็พอได้อะลูกพอได้หรอก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: อุ้ยที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: อ๋อโหละเอบีซีแล้วก็พีอะลูก
0: นั่นเปิ้นหวัดดี

0: อีป้อไก่แม่ดำเจ้ามีไหนเหลือกันลูกมันห้องสนันปันปืน
1: มาหุมาหุอีป้อบาหัน
0: บาหันจ้าใดป้อกะไก่ออกบ้านไปบ่เดี๋ยวนี้อีป้อละขายไก่เจ้าวะเนาะ
1: เอออีป้อขาย
0: อีป้อนี่ก็ล่ําไปไก่ลงหางมาแต่ว่านี่ลูกมันยังน้อยอยู่แล้วลูกมันจะอยู่กับไผโหยๆไก่ป้อบ่ข้าง
1: จะไปมาย่อยไก่เนาะไปไก่ไก่ไป

0: ไอ้รางวัลที่หนึ่งนี่บ่ต้องไปถามหามันละหมดหวังแล้วเดี๋ยวเหลือ2ตัว
1: ตาเล่นอะไรอย่าง
0: 1ช่องนะ
1: อ๋อ
0: ชมอ่ะ
1: ค่าเล่น00
0: หวยออก1ช่องแน่นอน
2: รางวัลเลขท้าย2ตัว
0: ครับ
2: ตัวประจําที่1สิงหาคม
0: ออกแล้ว1ช่องหวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง
1: เว้ยจะไปอู้ศูนย์นะ
0: หวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง1ช่อง1ช่อง1ช่องหวยเป็นเจ้าเออมาออกนึ่งหนึ่งวิทย์ไปเม็ดเดียว
1: รอดห้อมไปแล้วปุตตาน
0: จ้างหายจ้างตัวหัวหน้าเอาใหม่เนาะ

0: หมู่เจ้าไปไหนเฮียป่อ
1: ก็มีในคอกหั่นล่ะกะ
0: ไปมีอย่างหั่นอีปอนละไข่หมูเจ้าแหมแล้วอกเถอะอกถึกอะหยังตึงบ่ค้างบ่เหลือหยังแล้วขายไปแต่หวยหมด
1: โอ้ยน้ออย่าไปมาให้ใกล้น้อจะไปมาคัดโจกขนาดบ่จักกันมิดเหล่าตวยหัวแล้วหรอ

0: งวดนี้แต่งหวยอ่ะ
1: งวดนี่เล่นได้รางวัลที่หนึ่ง
0: เอาเลขยัง
1: ชูนชูนชองชองตัวมันแบบพอเลยถ้าถูกคำนี้ข้าเลิกออกละออกละชูนชูนชองฟังฟังฟังไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองหวยเป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองชุนชุนชอง
2: ห้าห้าหนึ่ง
1: เออ
0: ยายตัน
1: ไก่ไปเป็นเช้าวะพุ่น
0: แล้วก็เออไปได้เนี่ย
1: จึงเทียบมาเป็นเรื่อง
3: สวัสดีครับพ่อเลี้ยงตันงวดนี้ถูกหวยก็ครับ
1: อย่าไปมาเล่นนานเนาะ
3: โ
1: หหวังดีกับหวยหวังรวยกับพ่อเมียเนี่ย
3: สนามมวยบ่ไปกันลุง
1: เลิกแล้ว
3: สนามม้าเราไปกัน
1: เลิกแล้ว
3: แล้วห้องเล่าเราไปล่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ผมว่าเด้อสาบประมุดคืนมาจ้ะลุงตา
1: เราแน่นอนกว่า

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: อะไรลูก
2: อัลโหลอัลโหล
0: อย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเก่งแด้ลุง
2: เนี้ยเนี้ยเหมือนนุ่มนี่ถ้าจะหายขนาดน
0: ั้นเลยนะชัดปีกได้ลงบักกินนี่นะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: ไอ้อย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: เกียนยุง
2: อัลโหล
0: แล้วก็ชัดปลาที่ลุงบักกินนี่มีอย่างเดียว
1: ไอ้อย่างอ่ะ
0: ลูชีนอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเนาะ
2: เรื่องละเล้งนี่นักเล้งนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหนแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้บ้าง
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมก็มาหาลุงลุงเอาเขี้ยวถูทั้งนั้นฟาบไฟเอาไปไม่แบบ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี
2: ้ว่าวนี่
1: เขี้ยวว่าวนี่
2: ถูขลุ่นน
0: ั่น
2: น
0: ี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: นึกว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปแล้วแตกกันย่ำย่ำ
1: แตกยังไงมันแตกยังไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ

0: ลุงไอ้นวดกำว่านักเลงนี่นะคนระดับไหนบอกกัวแล้วเมียกัวกับลุง
1: สงสัยสงสัย
2: ให้หัวเป็นพระชาลีบันนอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่น้อยเดียว
3: คุณนั่นบอก
2: เออตะคืนนี่นะ
3: ใหญ่เ
2: ตีสองฮบใครกินหลักน่ะลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
3: กำคอเมียนี่น่ะ
2: กำคอรถถีบไปชื่อเมืองมันกินเหี้ย
3: เออ
2: จะไหว
4: มานั่งโอ้กับไปฟื้นไปไฟซักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี้
2: โอ้ชูนี่มันตาเชิดตาลมข้างตาก็พื้นตะกร้างลมยังไม่พอ
3: เ
2: น
3: ี่ย
4: เว้ยแล้วร้อนแล้วกะ
2: รอไปเที่ยงก่อนไป
4: อ๋อยังแขวน
2: ข้างก่อนข้างก่อนเมียลุงนี่นะจะมาหือบ่ได้เลยล่ะหือนั่นโดนด่าทุกที
3: แน่แน
0: ่แน่ห้องขนาดสักหรือชิ้นเลยก็ถึงยอมกะ
2: แน่ก
5: ็ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

้ำปลอดภัยขับไวมีเสียวขับปลาลิ้วลงห้องขับจานโอ่งมีจนขับประสนไทยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับขับพี่น้อง

เรื่องมันแปดสิบปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15 ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมง